0: 1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะออกให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะงั้นจะสังเกตว่าแขนเราเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยนี่เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1 นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับ
1: เราทำช้าๆนิดนึง
0: ไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโคตอส
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับท่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลย reverse lunge นะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสามสองหนึ่งไปเลยนะ
1: โค้ชซอสครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับ

0: เป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องด้วยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับอ่ะท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิปนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมพับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซต1
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทํา3รอบ
1: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทําของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเนาะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมด

0: เลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่สองต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกรงไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
2: ใช่ครับ
0: ปิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ้าวางสองนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
3: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลย
3: โอเค
0: เสียเวลา
3: let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับrotation สังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตนะสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องเหงียดหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับ

0: ท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยมได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่วท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านเยอะแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอ
0: ัน
1: นี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้วันท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี้บิด
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ

0: วไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
2: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึง
2: ๆไม่ผายอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
2: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
2: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
2: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่หนึ่งเหมือนเดิมนะโรเตชันบิดโอ้ท่าเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
2: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยนะ
2: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
2: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
2: Let's go
0: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
2: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
2: เมื่อยเหมือนกันครับน่าแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
2: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
2: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกนลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
2: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
2: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
2: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงแค่นี้ก็
2: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุด โอเคครับ
2: เรียบร้อยครับ
0: นี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
2: ผมโค้ชจามนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปแฮะหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
3: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอโตภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัว

0: ตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
1: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
2: อย่างนี้นี่เอง
0: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
1: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
0: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
3: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
3: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
3: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
0: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
3: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
3: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
3: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
0: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
3: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
3: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
3: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
1: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
3: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
1: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
3: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุ

ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้องคนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับน้องคนนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับถามย้อนกลับไปตอนนั้นหน่อยคิดอะไรถึงอยากที่จะแบบทำคลิปตัวเองบอกเล่าให้คนอื่นเห็นใน YouTube ครับ
1: จุดเริ่มต้นของการทำของโมจริงๆเลยเนี่ยคือเพื่อนคลิปแรกเขาอัดให้ตัดต่อให้อัปโหลดให้คือคิดคอนเทนต์ให้ทุกอย่างหมดเลยคลิปแรกที่มันเปิดตัวแล้วคนก็ดูเลย
0: แล้วเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: แต่งหน้ามหาลัย
0: อ๋อแต่งหน้าแบบใสๆ
1: ใช่ง่ายๆแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากคือปกติแล้วเนี่ยคลิปแรกคนดูมันจะไม่ค่อยมีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆ
1: แต่ของโมคือมันตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยตอนนั้นอันแสนกว่าวิวแล้วอ่ะคือมันเป็นมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันทำได้อ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยตื่นเต้นพอเราได้ของเราตื่นเต้นเราก็เลยอยากทำต่อแล้วประเภทวิดีโอที่โมถ่ายลงไปในช่องของโมส่วนมากจะเป็นโฮมวิดีโอก็คือถ่ายเองคนดูจะรู้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจริงๆเป็นยังไงเราทำอะไรอยู่วันนี้อะไรเงี้ยคนก็น่าจะมาติดตามเพราะว่าชอบในความที่แบบน่าจะชอบในไลฟ์สไตล์ของเรา
0: ชอบในความเป็นธรรมชาติของเรา
1: ใช่เลยประมาณนั้น
0: หลังจากนั้นหลังจากเทปแรกที่ประสบความสำเร็จมากๆปุ๊บเนี่ยมันเป็นมายังไงต่อไป
1: อะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราทำทันทีเดี๋ยวนั้นเลยมีครั้งหนึ่งโมนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนอยู
0: ่
1: แล้วมันเบื่อมากแล้วก็แบบเหลือไปเห็นพริกแล้วก็หันไปหาเพื่อนเฮ้ยอัดคลิปกินพริกกันไหม
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นมันก็เฮ้ยโอเคเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยทำให้คนดูชอบมากคลิปนั้นก็เป็นแสนวิวแล้วเหมือนก
0: ัน แล้วเราได้อะไรจากการเป็นยูทูบเบอร์บ้างนะครับผม
1: หนึ่งเลยข้อแรกเลยคือเราได้ความสุขความสนุกที่เราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำและมีคนชอบมีคนติดตามแล้วมีคนรู้สึกชอบเหมือนเราที่เราชอบ
0: อ
1: ันนี้คือข้อแรกเลยที่ชอบส่วนข้อที่สองคือผลพลอยได้คือเรื่องรายได้ตอบแทน
0: เฮ้ยมีรายได้ด้วย
1: มีรายได้ตอบแทนจากการเป็นยูทูบเบอร์การที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจะได้รายได้ตอบแทนอย่างเช่นเวลาเราดูโฆษณาดู YouTube เนี่ยค่ะที่เขาเขียนว่า you can skip in 5 4 3 2 1ใช่มั้ยถ้าเราไม่กดสคิปหรือเราดูต่อสักพักนึงเนี่ย
0: เขาจะได้ตังค์
1: ยูทูบเบอร์จะได้เงินเป็นการสร้างรายได้ให้กับยูทูบเบอร์แบบที่เราไม่ต้องเสียตังค์มีแบบให้น้ำใจเขานิดนึงดูให้จบอีกทางนึงก็คือรายได้จากสปอนเซอร์ต่างตอนนี้คือนอกจากที่โมเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องของตัวเองแล้วเนี่ยโมก็ช่วย YouTube ด้วยคือเป็น YouTube Ambassador เป็น YouTube Ambassador เพิ่งได้ไปดูงานที่ประเทศอเมริกากับเขา
0: โอ้
1: ใช่คือเขาก็จะเป็นซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายอะไรให้ทุกอย่างหมดเลย YouTube Ambassador นี่ก็คือเป็นคนที่คอยที่จะบอกว่าให้ความรู้กับยูทูบเบอร์ที่ทำช่อง YouTube เหมือนกันแต่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตคืออยู่ในช่วงที่มี Subscriber ประมาณ 1,000 ถึง 50,000 คนแล้วก็จัดมีตติ้งทำให้เขารู้จักกันอย่างเป็นกลุ่มกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าสร้างคอนเน็กชันให้กับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มี YouTube Ambassador ทั้งหมด6คน
0: 6คนเท่านั้น
1: เป็นหนึ่งในคนแรกของประเทศ
0: 1 ใน6คนของประเทศไทยที่ได้ไปอเมริกาเพื่อดูการทำงานของ YouTube จริง
1: ๆ
0: พอหลังจากคลิปแรกที่โมเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำโดยที่เพื่อนบังคับใจไม่ได้อยากจะทำเลยเพื่อนบังคับแล้วเราก็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงวันนี้เป็น YouTube Ambassador เลยวิธีการทำงานอุปกรณ์ต่างๆของโมเนี่ยโมทำยังไงอัดยังไงเริ่มอยากเห็นแล้วพาไปดูหน่อยได้
1: ต้องเข้าไปดูเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าย
0: ินดีเลยใช่ไหมครับ
1: ยินดีมากๆเลย
0: รบกวนด้วยนะครับผมงั้นลุยกันฮะอันนี้คือสถานที่ถ่ายทำใช้เป็นฉากมาแล้วด้วยก็คือมีไฟมีจัดแสงแล้วก็มีกล้อง
1: แค่นั้น
0: เลยอัดเลยแนะนำหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่มีเรียกว่าคลิปเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ายอดวิวน้อยเหลือเกินไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดี
1: อันนี้แบบพูดในเป็นแบบในเหมือนเป็นฐานะของ YouTube Ambassador เลยแล้วกันนะคือจริงๆมันมีหลักเกณฑ์ที่มันง่ายมากเลยคือมันต้องสม่ำเสม
0: อ
1: ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราไม่รู้ว่าคนดูไม่รู้ว่าเราจะมี
0: คลิปออกไปอีกเมื่อไหร
1: ่ใช่คืออย่างเงี้ยมันจะทำให้คนน่ะต้องไปหาอย่างอื่นให้ติดตามอย่างอื่นแทนเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ทำช่องดีๆเนี่ยก็มีเยอะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสม่ำเสมอค่ะทำเรื่อยๆทุกอาทิตย์ลงสักอาทิตย์ละคลิปอะไรอย่างเงี้ยโมรับรองยังไงยอดวิวก็ขึ้น
0: โอเคโอเคเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะมีคลิป2คลิป3คลิป4เนี่ยขอให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไป
1: สู้ต่อไปทำให้สม่ำเสมอแล้วจะดีแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามน้องโมด้วยละกันนะครับอ่ะยังไงเราอยู่ในฉากที่เป็นฉากที่น้องโมเคยใช้ถ่ายทำจริงจริงแจมสักเพลง
1: ขอให้พี่ช่วยเล่นกีตาร์ให้หนู
0: ยินดีมากๆอ่ะงั้นเราลากันด้วยคลิปนี้เลยละกันนะครับคุณผู้ชมครับผม

และนี่คือเรื่องราวของเบบี้โมจิโกยูทูบเบอร์สาวที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถและสนุกที่จะนำเสนอเรื่องราวในสไตล์ของเธอเองในครั้งหน้าผมและฮิปสไตล์จะเอาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเสนออีกอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: So good.
2: Yeah.
8: No.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อือไปกันเถอะ
3: ตลาดนี้ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่

0: ำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
2: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากรุงท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลาน 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
0: เลย
4: ไปกันเลย
0: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: Hoo hoo hoo hoo

Ah!

ในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้ลึกสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยแต่เหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ สน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างเอ่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปนั่นก็คือในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับนักเรียนยังจำกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ไหมเอ่ยว่าเราเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยเราทำความเข้าใจปัญหาก่อนใช่ไหมครับดูว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะรู้ว่าใครทำอะไรนะครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหานะโดยการอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหาเราทำอย่างไรครับเราอาจจะใช้อะไรช่วยลูกเก่งมากเราอาจจะใช้แผนภาพในการช่วยหาว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะครับเมื่อเราทราบวิธีการแล้วเราก็ค่อยไปหาคำตอบนะเมื่อได้คำตอบออกมาเราก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะในตอนที่1นะครับว่าแต่เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับในคาบเรียนนี้นะอย่างแรกนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้แก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อแรกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายห้องประชุมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะชั้นป.1นะจำนวน

0: จากโจทย์ปัญหานี้เมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับว่าโจทย์ถามอะไรเราชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
1: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
0: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเรียนโจทย์ปัญหามาค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคำสำคัญที่อยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามคือคำว่าอะไรส่วนใหญ
2: ่
0: คำว่ากี่ใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน่าจะเป็นประโยคใดนะและสิ่งที่โจทย์บอกลูกโจทย์บอกอะไรมาให้แน่นอนว่าสิ่งที่โจทย์บอกก็จะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอ๊ะใครตอบครูได้บ้างธนพรลูกสิ่งที่โจทย์บอกอะไรบ้างครับ
2: ห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คน
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินธนพรนอเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนนะครับมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คนนั่นเองนะปจุดย่อมาจากอะไรนะ
3: ประถม
0: ศึกษาใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะจากเมื่อสักครู่นี้โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะสรุปแล้วห้องประชุมนี้มีนักเรียนชั้นปอะไรบ้างลูกป.1 ป.2 แล้วก็ป.3 ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกจำนวนมาในแต่ละชั้นใช่ไหมนักเรียนช่วยคุณครูเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดหน่อยได้ไหมว่าเราจะเขียนได้อย่างไรอันครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ใครจะมาช่วยเติมให้ครูหน่อยว่าเอ๊ะแถบใดน่าจะแทนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าใดชนาการลูกมาชนาการเลือกเลยชนาการอยากเติมแถบไหนก่อนชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.1จำนวนกี่คนเอ่ย240คนใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องประเมินชนาการหน่อยชั้นต่อไปใครจะมาช่วยคุณครูเติมได้บ้างเจ้านายลูกมาเจ้านายชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.2ใช่ไหมจำนวนกี่คนเอ่ย231คนถูกต้องไหม

0: ถูกต้องอัปรบนายหน่อยและชั้นป.3ล่ะลูกกี่คนเอ่ยใครจะเอามือจับหูจับแขนยกชัยพฤกษ์ลูกมาป.อะไรจำนวนเท่าไหร่เขียนลงไปป.3จำนวนกี่คนลูก200เท่าไหร่260นะถูกต้องไหมถูกต้องนะอัปรมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะและเราต้องการหาอะไรลูกว่าห้องประชุมนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นหมายความว่าเราต้องการหาทั้งหมดนี้ใช่ไหมว่ารวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากแผนภาพนี้เราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้สิครับว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนในกระดานนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยออกมาเลยลูกออกมากลุ่มที่4กลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่2ออกมาคนเดียวลูกออกมาคนเดียวออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะกลุ่มที่5ออกมาเร็วกลุ่มที่3มาเร็วลูกกลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูก
1: 260บวก240บวก231เท่ากับจำนวนใด
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะนำจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บวกด้วยจำนวนของอะไรเอ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ค่อยบวกจำนวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับกลุ่มที่1แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
1: 940บวก931บวก961
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมาลูกเราดูจากอะไรเอ่ยให้เหตุผลหน่อยดูจากอะไรดูจากอะไรครับ
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่4แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: ให้เหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกมา
1: เพราะโจทย์เขาถามว่าทั้งหมดในห้องนักเรียนในทั้งห้องประชุมมีกี่คนครับ
0: อ๋อก็เลยต้องนำมาบวกกันใช่ไหมเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2
2: 240บวก231บวก260ค่ะเท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูกเหตุผลทำไมถึงเขียนแบบนี้มาลูกดูจากอะไร
2: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะแล้วกลุ่มที่3แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใดเอ่ย
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรเอ่ย
1: แผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพนะแสดงว่าทุกกลุ่มเขียนถูกต้องไหมเนี่ยลูกและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมหวังว่าคงเหมือนกันนะครับอัปรบ

เออให้แต่ละกลุ่มนอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนักเรียนจะเห็น

0: ได้คำตอบเป็นเท่าใดทางต้นทางและปลายทางช่วยกันหาสิครับว่าได้คำตอบเท่าไรครับแสดงว่าเราต้องทำไมตั้งบวกใช่ไหมเราเรียนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนมาแล้วนะเราสามารถตั้งบวกทีเดียวกี่จำนวนได้เลยทีเดียว3จำนวนได้เลยใช่ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วคือ731เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบ731นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
0: 731อ่ะกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3
2: 731ครับ
0: 731กลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5 กลุ่มที่5ได้คำตอบเท่าไหร
3: ่731ค่ะ
0: 731อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคำตอบก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกไหมนะครับคุณครูมีกระดาษทดมา240เวลาเราบวกนะเราบวกทีเดียวได้3จำนวนนั่นก็คืออะไร240บวกด้วย231บวกด้วย260ตั้งบวกทีเดียว3จำนวนใครใช้วิธีนี้บ้างใครใช้วิธีนี้บ้างเด็กๆจำได้ไหมคุณครูเคยสอนเรื่องการหาผลบวกเป็น3จำนวนนักเรียนสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะบางกลุ่มนะและหลายกลุ่มยังบวกทีละ2จำนวนอยู่ใช่ไหมมาดู0หน่วยบวก1หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย40บวก30บวก60ได้กี่10
4: 130
0: 10 30นั่นคือ100กับ30เขียน3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก200บวก200ได
4: ้
0: 600ทดอีก100เป็น700นั่นหมายความว่าคำตอบของเราคือ731คนนั่นเองนะเพราะว่า240บวก231บวก260เท่ากับ731นั่นเองถามว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดประกอบลุกตามความคิดของเราเลยคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะ
1: ว่า140มากกว่า240มากกว่า200ครับ1 231มากกว่า200ครับ260มากกว่า200ครับ
0: แสดงว่าบวกรวมกันน่าจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 700ครับ
0: มากกว่าเท่าไหร่ต้องมากกว่า600นะเอาประเมินประกอบหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มี240คนมากกว่า200ใช่ไหมป.2มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า200ป.3ก็มากกว่า200แสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า600นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกชั้นมากกว่า200คนหมดเลยใช่ไหมดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า600คนนะดังนั้นจึงได้ว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักเล็กน้อยนะแล้วสรุปคำตอบได้ว่าอะไรสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับปณิดาเราสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับสรุปคำตอบจากสิ่งที่โจทย์อะไร

0: สิ่งที่โจทย์ถามสรุปคำตอบว่า
1: ห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด
0: 731ใช่ไหม
1: ห้องนักเรียนห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด731คน
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ปณิดาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อนี้นะจะค่อนข้างที่จะยากกว่าข้อที่แล้วนะว่าแต่โจทย์นั้นจะเป็นโจทย์อะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: กล้องเขามีเงินกี่บาทนะกล้องเขามี 1,000 มีเงิน 1,000 บาทแล้วเขาซื้ออะไรบ้างครับ
1: รองเท้า
0: อ๋อซื้อรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ซื้ออะไรอีกลูก
1: กระเป๋านักเรียน
0: ซื้อรองเท้าและกระเป๋านักเรียนใช่ไหมซื้อ2อย่างใช่ไหมครับแล้วเขาถามหาอะไรลูกกล้องเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์อีกครั้งว่าโจทย์ถามอะไรประภัสราลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
2: กล้องเหลือเงินกี่บาทค่ะ
0: กล้องเหลือเงินกี่บาทประภัสราทราบได้อย่างไรว่าเป็นประโยคนี
2: ้มีคำว่ากี่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพราะเราสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ากี่ใช่ไหมแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเราครับโจทย์บอกอะไรเราเอ่ยเกียร์ไหนลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
3: กล้องมีเงิน 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียนไป199บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นคือกล้องมีเงิน 1,000 บาทนะครับซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียน199บาทนะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบหรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเราอาจจะใช้อะไรใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรถ้าเราอยากจะทราบวิธีว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรวิธีการบวกวิธีการลบเราทำยังไงใช้อะไรมาช่วยใช้แผนภาพมาช่วยขั้นนี้คือขั้นของการอะไรเนี่ยขั้นของอะไรนะประกรณ์ลูก
4: วางแผนแก้ปัญหา
0: วางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะคุณครูก็มีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เด็กๆอีกเช่นเคยนะครับแถบนี้นักเรียนมาช่วยกันดูนะกล้องมีเงิน 1,000 บาทเขาซื้ออะไรบ้างนะซื้อรองเท้าใช่ไหมครับซื้อกระเป๋าเวลาเขาซื้อเขาใช้อะไรซื้อลูกใช้เงินซื้อแสดงว่าเราก็จะต้องแบ่งส่วนก่อนนะจำนวนเงินที่ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ซื้อกระเป๋านักเรียนแล้วก็จำนวนเงินที่เหลืออยู่ใช่ไหมใครเข้าใจบ้างเข้าใจไหมลูกถ้าเรามาพิจารณาที่จำนวนเงินนะก็จำนวนเงินก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมครับคือจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ใช้ซื้อกระเป๋าและจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรอีกไหมไม่ซื้อแต่เป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่แสดงว่านักเรียนยังมีสติในการเรียนรู้อยู่นะครับมาดูกันนะแถบรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกน่าจะแทนจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกวันใหม่มาลูกวันใหม่แม่น่าจะซื้ออะไรลูกรูปแรกซื้ออะไรเอ่ย

0: ื้อรองเท้าใช่ไหมรองเท้านะซื้อรองเท้านะซื้อรองเท้าเอ๊ะราคากี่บาทนะเติมให้คุณครูหน่อยสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ250 บาทนะและซื้ออะไรอีกลูกใครจะออกมาเติมได้บ้างว่าเติมแถบใดมือจับหูปรบมือ5 ครั้งปรบมือ5 ครั้งยกมือประกอบลูกมาแถบนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไร
1: กระเป๋าน
0: ะเขียนสั้นๆได้เลย

0: กระเป๋านักเรียนราคาเท่าไหร่เอ่ยเติมให้ครูหน่อยนะใช้จำนวนเงินซื้อไปกี่บาทอ๋อ199บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเราต้องเติมคำว่าอะไรอ่ะปรบมือให้ประกอบหน่อยนักเรียนคิดว่าน่าจะเติมจำนวนอะไรใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกนโมลูกแทนจำนวนเงินอะไร
1: จำนวนเงินที่เหลือครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยออกมาเขียนให้ครูหน่อยเงินที่เหลือเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจำนวนเงินที่เหลืออ่านนโมเติมคำว่าเงินให้ครูหน่อยเงินด้านหน้าเงินเพื่อนจะได้ทราบนะว่าอะไรที่เหลือนะครับเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเงินที่เหลือเราทราบหรือยังลูกยังไม่ทราบนะครับแต่เราทราบว่าอะไรใครบอกคุณครูได้บ้างเราทราบอะไรลูกเราทราบอะไรชัยพฤกษ์เราทราบอะไรเอ่ยจากโจทย์เราทราบว่าอะไร
1: ราคาของรองเท้านักเรียนราคาของกระเป๋านักเรียน
0: และทราบอะไรอีก
1: ทราบเงินของกองครับว่ามีจำนวน 1,000 บาท
0: จำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมว่ามี 1,000 บาทนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีกี่บาท 1,000 บาทนั่นเองนะใครออกมาเขียน 1,000 ให้ครูดูได้บ้างว่าเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเขียนอย่างไรใบพลูลูกจำนวนเงิน 1,000 บาทใส่ตรงไหนต้องมีเครื่องหมายอะไรด้วยนะจุลภาคขั้นใช่ไหมครับเครื่องหมายจุลภาคนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเอาประมือให้ใบพลูหน่อยนะเราต้องการหาจำนวนเงินที่เหลือในส่วนนี้ใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายไว้ก่อนเราจะหาอะไรให้นักเรียนลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องและสามารถที่จะหาจำนวนเงินที่เหลือได้เราจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนออกมาเลย

0: ประโยคสัญลักษณ์ออกมาใครเสร็จแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนเลยนะพร้อมบอกเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเขียนในลักษณะนั้นนะครับคุณครูจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่2มากลุ่มที่2มาเร็วตอนนี้เสร็จแล้ว4กลุ่มนะกลุ่มที่2ออกมาลูกมาากลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คืออะไรครูช่วยถือ
1: 1,000ลบ250ครับ
0: ลบด้วย
1: 199ครับ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใดครับ
0: 1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดเหตุผล
1: ดูจากแผ่นภาพครับ
0: เราดูจากแผ่นภาพนะกลุ่มที่1นะว่ายังไงลูกประโยคสัญลักษณ์ของเรา
2: 1,000ลบด้วย200 50ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเหตุผลแล้วลูก
2: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือเลยนำจำนวนเงินของนักเรียนจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมที่กล้องมีใช่ไหมครับลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยราคาของอะไรเอ่ย
2: ราคาของ
0: รองเท้านักเรียนแล้วค่อยลบด้วย
2: กระเป๋านักเรียน
0: ราคาของกระเป๋านักเรียนนะครับส่วนของกลุ่มที่4แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรครับ
3: 1,000 ลบด้วย250 ลบด้วย199 เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูก
3: จะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือครับ
0: อ๋อจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3ลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
4: 1,000 ลบ
0: 1,000 ลบด้วย
4: 199
0: เท่ากับ
4: จำนวนใดคร
0: ับ เหตุผลลูกเหตุผลดูจากอะไร
4: แผ่นภาพคร
0: ับ ดูจากแผ่นภาพนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกเราได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไร
5: 1,000ลบ1,000ลบ250ลบ100
6: ลบด้วย
0: 9
5: เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผล
6: จริง
5: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะเด็กทุกกลุ่มคล้ายกันเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ทุกคนได้ทุกกลุ่มได้และปลายทางแล้วครับได้ในลักษณะเดียวกันไหมนั่นคือ 1,000 ลบด้วยอะไรครับ250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้แต่ละกลุ่มน้อยที่เป็นตัวแทนนะเยี่ยมมากนะครับนักเรียนดูนะมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะเราก็อาจจะเขียนได้นะครับนั่นก็คือ1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนะก็จะหาคำตอบได้ในลักษณะนี้นะโดยอาศัยประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเด็กๆครับถ้าเราไม่เขียนในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าเราเขียนแบบอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิว่าเรามี

0: จำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทสมมตินะสมมติว่าเราเป็นกล้องสมมติว่าเราเป็นกล้องนะครับมีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทไปซื้อของ2อย่างเรานำของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมราคาของของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยนำ 1,000 ไปลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นใช่ไหมครับนักเรียนลองช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคหนึ่งสิครับจากที่ครูได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้ลองเขียนออกมาสิจะเขียนได้อย่างไรถ้าเรานำจำนวนราคาของรองเท้ากับกระเป๋านักเรียนมารวมกันก่อนนะเราจะได้ว่าอย่างไรลองเขียนอีกแบบหนึ่งสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าต้องมี3จำนวนใช่ไหมต้องมี3จำนวนนะกลุ่มที่4นะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในอีกหนึ่งลักษณะใครเขียนได้บ้างเอ่ยใครเขียนได้บ้างเอ่ยเอ๊ะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะมีกลุ่มใดเขียนได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งเขียนอย่างไรกลุ่มที่ห้าเขียนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วครับไหนกลุ่มที่เสร็จแล้วออกมาลูกกลุ่มที่เสร็จแล้วอ่ะออกมาลูกกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่หนึ่งออกมาปลอมเอิญเสร็จหรือยังเอ่ยออกมาลูกออกมายังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรนะเรามาดูของกลุ่มที่หนึ่งใครได้เหมือนของกลุ่มที่หนึ่งบ้างยกมือไม่ได้นะกลุ่มที่หนึ่งได้ว่ายังไงลูกอ่านให้เพื่อนฟังหน่อย 1,000 ลบด้วยอะไร
1: 1,000 ลบด้วย
0: ผลบวกของ
1: ผลบวกของ
0: 200อะไร
1: 250
0: บวก
1: บวก199ค่ะ
0: เท่ากับ
1: เท่ากับจำนวนใด
0: อ๋อเห็นไหมเพื่อนนำจำนวนของราคานะครับนำราคามารวมเงินก่อนใช่ไหมจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้ากับกระเป๋ามารวมกันก่อนแล้วก็นำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยจะถูกต้องไหมมาดูกันนะครับถูกต้องนะนั่นก็คือนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกของ250บวก199นะครับเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อาจจะอ่าน 1,000 ลบด้วยวงเล็บเปิด250บวกด้วย199วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดในลักษณะนี้นะนักเรียนลองช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางลองหาคำตอบสิครับว่าคำตอบน่าจะเป็นเท่าใดลองช่วยกันหาคำตอบเลยครับช่วยกันหาคำตอบเลยแน่นอนนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองนะแล้วใช้การตั้งลบนักเรียนก็อย่าลืมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับและเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะถ้าหลักใดจำนวนในหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปยังหลักนั้นนั่นเองนะครับ

0: กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1
1: 551ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้คำตอบ551นะยังไม่บอกว่าถูกต้องหรือไม่นะกลุ่มอื่นแล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ยได้ไหมเราอาจจะต้องนับ 1,000 ใช่ไหมลบด้วยอะไรลบด้วย250ก่อนนะแล้วค่อยลบด้วย199ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะนำจำนวนราคามาบวกกันก่อนนะแล้วนำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 551ครับ
0: 551นะกลุ่มที่3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: ก
0: ็
2: 551คร
0: ับ 551นะปลายทางละครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะตัวตรงกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 551ค่ะ
0: 551นะกลุ่มที่2ละลูกยังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมาดูที่กระดาษทดของครูบ้าง 1,000 ลบด้วยอะไรนะลบด้วย250นะครับได้เท่าไหร่ลูกเจนว่าเราต้องลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือศูนย์หน่วยศูนย์สิบลบด้วย50ทำการลบเลยได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้ต้องทำยังไงปลื้มลูกต้องทำยังไง
4: กระจายครับ
0: กระจายกระจายจากหลักร้อยใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่กระจายจากหลักร้อยก่อน
4: เพราะหลักร้อยไม่มี
0: อ๋อหลักร้อยไม่มีใช่ไหมเพราะมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ไหมแสดงว่าต้องกระจายจากหลักอะไรมาลูก
4: ต้องกระจายจากหลักพันมา
0: เยี่ยมมากประเมินให้ปลื้มหน่อยกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมครับแสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือศูนย์พันนะเพราะจะกระจายเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเท่ากับกี่ร้อยครับ1,000 ต้องเก็บกับกี่ร้อย10,100แสดงว่ากระจายไปนะครับ10,100แสดงว่าตัวตั้งในหลักร้อยก็จะเป็น10,100แล้วนะจากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยังลูกกระจายไป100แสดงว่าในหลักร้อยเหลือเท่าไหร่900นะในหลัก10ก็จะเป็น10 10นั่นเองเพราะได้รับมา100นะ100เป็น10 10นะครับ10 10ลบด้วย50เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 900ลบด้วย200เหลือ700นะครับแล้วเราค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยอะไรลบด้วยราคาของกระเป๋านักเรียนใช่ไหม199บาทนะครับ750ลบด้วย199นะนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มลบในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยเอ่ยเหลือ9หน่วยไหม
3: ไม
0: ่เหลือ9หน่วยไหม
3: ไม่
0: ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแสดงว่ายังทำการลบไม่ได้ฉะนั้นต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ใช่ไหมไปยังหลักหน่วยกระจายไปเสีย10แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ40นะแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมีเท่าไหร่แล้ว

0: 10หน่วยนั่นเองนะครับ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังลบได้ยังครับได้แล้วเหลือกี่หน่วยครับเหลือ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วยต่อมาพิจารณาในหลัก10 40ลบด้วย90ทําการลบเลยได้ไหมไม่ได้ทําอย่างไรดีกระจายจากหลัก100ใช่มั้ยครับไป100นะแสดงว่าเหลือ600ในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 40 10 40ลบด้วย90เหลือ
1: 50
0: เหลือ50เขียน5ที่หลัก10 600ลบด้วย100เหลือ
1: 400
0: เหลือ500นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าคำตอบของเราคือ551บาทนั่นเองนะหรือเราอาจจะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งมีใครใช้วิธีนี้ไหมนั่นก็คือ250บวกด้วยอะไรก่อน199ก่อนใช่ไหมก็นำจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการซื้อรองเท้ากับกระเป๋านะครับมารวมกันก่อนมาบวกกันก่อนนะครับ0หน่วยบวก9หน่วยได้
1: 9
0: ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับ50บวก90ได้ได้เท่าไหร่ครับวันใหม่50บวก90ได้กี่10ครับ
2: 1440ค่ะ
0: 1440 1440เป็นกี่ร้อยกับกี่10ทบทวนกันหน่อย
1: 100
0: กับ40แสดงว่าเขียน4ที่หลัก10ทด100ที่หลัก100นะ200บวก100ได
1: ้
0: 300ทดอีก100เป็น
1: 400
0: เขียน4ที่หลัก100ตอบ449เลย
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรทำไมถึงตอบ449ไม่ได้ล่ะยังไม่ได้อะไร
1: ไม
0: ่ได้นำ 1,000 มาลบด้วย449นะยังไม่ได้ทำการลบอีก1ขั้นตอนใช่ไหมครับนั่นก็คือจะต้องนำ 1,000 ลบด้วย449ก่อนนะครับจะพบว่าในหลักหน่วยนะมี0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรครับนโมลูกต้องทำยังไง
2: กระจายหลักพันมาหลักร้อยกระจายหลักร้อยมาหลักสิบหลักกระจายหลักจากหลักสิบไปหลักหน่วยครับ
0: เยี่ยมมาเอาประเมินไอ้นโมหน่อยนะเธอต้องกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมเพราะว่าสังเกตว่าในหลักสิบและในหลักร้อยของตัวตั้งไม่มีให้กระจายใช่ไหมก็กระจายไปนะครับในหลักพันกระจายไป 1,000 แสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือ 0,000 นะกระจายไป 1,0001,000 เท่ากับกี่10 1,000 เท่ากับกี่ร้อยครับ
1: 10
0: 100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้จากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยัง
1: ได
0: ้แล้วกระจายไป100แสดงว่าในหลัก100เหลือ900นะในหลัก10เป็น10 10เพราะ100เป็น10 10นะครับจากนั้นค่อยกระจายไปยังหลักหน่วยนะเจ๊1 10 1 10เท่ากับ10หน่วยแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมี10หน่วยแล้วนั่นเองนะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย9 10ลบด้วย40เหลือกี่10ครับ
1: 50
0: นะและ900ลบด้วย400เหลือ
1: 500
0: ในหลักพันมี 0,000 ลบด้วย 0,000 นะครับก็จะได้ 0,000 ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ551นะฉะนั้นคำตอบที่ควรจะได้ก็คือ551บาทนั่นเองแต่เราอย่าลืมที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้าง551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมนะโมลูกนะโมลองตรวจสอบดูผิดถูกไม่เป็นไรให้เราได้ฝึกการตรวจสอบบ้างนะครับ
2: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะ 1,000 ลบด้วย250เท่ากับ750
0: 750
2: 750ลบด้วย199เท่ากับ
0: 199ใกล้เคียงเท่าไหร่199ใกล้เคียงเท่าไหร
2: ่ใกล้เคียงกับ200คร
0: ับถ้าเรานำ750ลบด้วย200แสดงว่าได้เท่าไหร
2: ่550ครับ
0: 550แสดงว่าควรจะใกล้เคียงอะไรลูก
2: ใกล้เคียงกับ

0: 551
1: ครับ
0: คำตอบก็ควรจะใกล้เคียงกับ550ซึ่งคำตอบของเราได้เป็น551ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลอ่ะประเมินนะโมน้อยเห็นไหมเราลองฝึกตรวจสอบคุณครูก็จะช่วยนะครับเพราะถือว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะหัดตรวจสอบนะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับเอามาดูกันนะสมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะรองเท้าราคา250บาทใช่ไหมกระเป๋าราคาประมาณใกล้เคียง200นะราคาของที่ซื้อรวมกันประมาณ450ใช่ไหมครับซึ่งไม่ถึง500เงินที่เหลือก็จึงควรมากกว่า500นะครับดังนั้นจึงได้ว่า551จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะใช้วิธีการของนโมนะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ๋อมีเงินอยู่ 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียนไป250แสดงว่าต้องเหลือเงิน750แน่นอนแล้วไปซื้อกระเป๋านักเรียน199ซึ่งใกล้เคียงกับ200ใช่ไหมครับก็อาจจะนำจำนวนเงินที่เหลือเมื่อสักครู่นี้750ลบด้วย200ก็จะต้องเหลือใกล้เคียง550ซึ่งคำตอบเราใกล้เคียงกับ550จึงได้ว่า551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับนะเราก็ตอบได้เลยนะว่ากล้องเหลือเงินกี่บาทเอ่ย551บาทนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนักเรียนยังจำได้ไหมว่ากระบวนการในการหาคำตอบขั้นแรกเราทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันทั้งห้องทำความเข้าใจปัญหานะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์ปัญหาใครทำอะไรโดยการอ่านก่อนนะครับจากนั้นเรามาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมอาจจะใช้อะไรช่วยต้องตอบได้แล้วใช้อะไรช่วยครับแผนภาพเยี่ยมมากนะมาดูว่าเอ๊ะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบจากนั้นหาคำตอบว่าน่าใช้การบวกการลบนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับซึ่งในที่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบ2ขั้นตอนก็บางโจทย์ก็อาจจะต้องมีทั้งบวกและลบนะครับและสุดท้ายอาจจะต้องตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะตอบนะครับว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลหรือถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.23 และทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.23 พร้อมอธิบายคำสั่งแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่2.24 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะครับในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด

0: ลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะทุกวันนะคะเด็กๆเราจะมาพบเจอหน้ากันไม่ว่าจะเจอเพื่อนจะเจอคุณครูจะเจอผู้ปกครองเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะน้องจักรพรรดิเราจะทักทายกันอย่างไรบ้างคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีไหนลองทำท่าสวัสดีทำยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะไหนใครเจอเพื่อนๆใครเจอผู้ปกครองแล้วกล่าวทักทายสวัสดีเพื่อนๆผู้ปกครองหรือว่าคุณครูทุกครั้งเลยนี่เด็กๆปลายทางนะคะก็อย่าลืมเวลาเจอคุณครูนะคะเจอเพื่อนนะคะก็ควรที่จะทักทายสวัสดีนะคะเก่งมากๆเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเราทักคำทักทายของประเทศไทยเราว่าอย่างไรนะคะ
3: สวัสดี
1: ครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทักทายมีคำทักทายที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายว่าคำทักทายนี้เป็นคำทักทายของประเทศอะไรนีฮาวประเทศอะไรคะนีฮาเป็นคำทักทายของประเทศ
3: จ
1: ีนแล้วถ้าชินจาวยังไม่ถูกค่ะ
3: ล
1: าวยังไม่ถูก
3: เกาหล
1: ียังไม่ถูก
3: อ
1: ะไรคะไม่ใช่อินเดียเป็นของประเทศเวียดนามเก่งมากๆเลยนะคะคำทักทายต่อไปมิงกะลาบาของอะไรคะน้องปลื้มของประเทศอะไรเอ่ยมิงกะลาบา
4: ประเทศพม่าครับ
1: เมียนมาหรือพม่านะคะเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือคำทักทายแต่ละประเทศนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆในห้องเรารู้จักเพื่อนทุกคนหรือยังรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้สิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกันนะ

0: เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนครูคิดว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเนี่ยน่าจะอยากรู้จักเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางทุกคนเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมายืนด้านหน้านะคะน้อยแล้วก็อาจจะไม่เห็นหน้าคล้าตากันเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยทำความรู้จักกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะในกิจกรรมของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้จักฉันรู้จักเธอเรามาจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแนะนำตนเองได้พูดแนะนำตนเองได้เขียนแนะนำตนเองได้รวมทั้งแน่นอนสิ่งสำคัญในการพูดก็จะต้องมีมารยาทในการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะมาดูกิจกรรมแรกกันค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกครูแหม่มจะพาเด็กๆมาร้องเพลงเพื่อนใหม่ถ้าเราเจอเพื่อนใหม่แน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆเราจะต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีและทำอย่างไรต่อถ้าเราเจอเพื่อนใหม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เมื่อเราเจอเพื่อนใหม่เราจะทำอย่างไรต่อคะนอกจากทักทายดีเด็กๆปลายทางกลุ่มที่5ด้วยนะคะ
1: ถามชื่อครับ
0: ทำอย่างไรคะ
1: ถามชื่อครับ
0: ถามชื่อหรือว่าแนะนำตัวแนะนำตนเองให้กับเพื่อนเพื่อนใหม่รู้จักนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองร้องตามแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ทำนองนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้มีเด็กๆในห้องบางคนยังไม่มีมารยาทในการฟังเด็กๆปลายทางยังมีคนไม่มีมารยาทในการฟังไหมคะเอาใหม่นะคะตั้งใจเรียนในชั่วโมงนะมาดูชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
2: ชื่อของเธอฉันไม่รู้จัก
0: ขอถามทักทายเพื่อนใหม
2: ่
0: ชื่อของเธอฉันจำไม่ได
2: ้ชื่อของเธอฉันจำไม่ได
0: ้ชื่ออะไรขอให้บอกมา
2: ชื่ออะไรขอให้บอกมา
0: เดี๋ยวคุณครูจะใส่ทำนองนะคะเด็กๆร้องตามด้วยนะคะร้องให้ทันนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกัน1 2 3ชื่อ

ของเธอฉันไม่รู้จักขอถามทักทักทายเพื่อนใหม่ดังๆชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรอีกหนึ่งรอบดีไหมคะเด็กๆร้องเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยใช้เพลงนี้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะใส่อินเนอร์มีความสุขด้วยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: เก่งมากๆค่ะแล้วพอชื่ออะไรขอให้บอกมาเราจะต้องพูดอะไรคะหนึ่งเลยต้องทำอย่างไรก่อนทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วก็ค่อยแนะนำชื่อของตัวเองเอาแค่ชื่อจริงชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นพอได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เลยถ้าสมมติว่าร้องเพลงจบแล้วขอทำทักทายเพื่อนใหม่ชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาแล้วถ้าเพื่อนแนะนำตัวว่า
1: สวัสดีครับผมชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่ออะไรนะประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เราจะอยากรู้จักเพื่อนไหมคะแบบนี้เราเจอเพื่อนใหม่เราต้องทำยังไงคะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาต้อนรับเพื่อนใหม่นี่เราทักแบบนี้สวัสดีครับเราชื่อประกรณ์ชื่อเล่นชื่อไมกี้แบบนี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคนที่มาพบเจอใหม่เด็กๆชอบแบบที่1หรือแบบที่2ไหนใครชอบแบบที่1มีไหมคะถ้าเราไปเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่ทําหน้าแบบนี้เราอยากรู้จักมั้ยไม่อยากรู้จักเพราะฉะนั้นเด็กๆเจอเพื่อนใหม่เด็กๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางโดยครูแม่จะร้องเพลงไปเรื่อยๆในกิจกรรมรู้จักฉันขอเสียงดังๆกิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะส่งไมค์ไปเรื่อยๆแล้วเพลงหยุดอยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องแนะนำตัวได้ไหมคะพร้อมแล้วไมค์เดี๋ยวจะเริ่มที่กลุ่มที่1 นะคะเราจะใช้ไมค์สีเหลืองส่งไปทั่วห้องใช้เพียงแค่ไมค์เดียวเท่านั้นนะคะเด็กๆปลายทางถ้าไม่มีไมค์ใช้อย่างอื่นส่งนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กๆช่วยคุณแม่ร้องด้วยนะ1

0: ค่ะหยุดอยู่ที่ใครเอ่ยน้องประภัสราเวลาเด็กๆส่งไมค์เด็กๆอย่าส่งให้คนเดิมเข้าใจไหมคะน้องประภัสราแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ๋าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อการ
0: เด็กๆเวลาแนะนำตัวเนี่ยเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราต้องสบตาผู้ที่เราฟังด้วยหรือว่าผู้ที่เราพูดด้วยถูกต้องไหมคะขอใหม่ค่ะตอนนี้หนูกำลังพูดกับครูแมมสบตาครูแมมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราจ๋าพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: เด็กๆปลายทางประภัสราชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องการยอดเยี่ยมมากๆไปต่อเลยนะคะชื่อ

0: แนะนำตัวเลยค่ะ
1: เด็กครับผมชื่อเด็กชายกิตินาแซ่หมูชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: เด็กๆปลายทางคะเพื่อนคนนี้นามสกุลอะไรเอ่ยชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
2: ก้า
0: น้องกล้านั่นนะคะต่อไปไปต่อเลยส่งไปที่กลุ่มที่4ชื่อ

0: อยู่ที่ใครเอ่ยไมกี้ไมกี้แนะนำตัวเองเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกรณ์เถรสันเทียครับชื่อเล่นชื่อไมกี้ครับ
0: เก่งมากๆนี่เป็นการแนะนำตัวที่ถูกต้องที่ดีต่อไปขอเพิ่มพอพูดว่าตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรขอท่าประจำตัวได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดไว้เลยนะ1

0: ้องกุลนั่นเองนะคะเด็กๆฟังเด็กๆปลายทางดูด้วยว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรยิ้มทักทาย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชยากรไกรแก้วครับชื่อเล่นชื่อนุกุลครับ
0: ท่าประจำตัวล่ะคะแล้วท่าประจำตัวนี้เขินอายเล็กน้อยนะคะท่าประจำตัวคือ1 2 3ท่านี้นะคะตัวฉันนะคะคนต่อไปคิดไว้เลยนะ1 2 3ชื่อของเธอฉันไม่รู้จักชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาหยุดค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนคนนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภควรัญจาระวรปิดาหัดชื่อเล่นหนูชื่อหอมค่ะ
0: นี่ท่าประจำตัวไหนโชว์กล้องสิคะเพื่อนๆปลายทางดูท่าประจำตัวของเพื่อนนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นรูปอะไรคะหัวใจครึ่งดวงรออีกครึ่งดวงมาเติมเต็มใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเติมเต็มให้นะคะเก่งมากมากค่ะนี่ก็คือกิจกรรมรู้จักฉันรู้จักเธอของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางประมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะการแนะนำตัวแบบนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าการแนะนำตัวแบบคร่าวๆรู้จักเพียงแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวแบบสั้นกระชับฉับไวต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการพูดแนะนำตัวเองเนี่ยที่เป็นหลักการพูดเนี่ยมีอะไรบ้าง

เด็กๆต้องใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่กระโชกโฮกฮากจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากเป็นมิตรกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมคะอยากเป็นเพื่อนกับเราข้อที่2ใช้คำแทนตนเองว่ากระผมหรือดิฉันหรือว่าใช้คำที่เหมาะสมกับคนที่

0: กับผู้ฟังนะคะดูเวลาที่เราแนะนำตัวด้วยถ้ามีเวลาเพียงแค่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะเลือกประโยคหรือว่าเลือกสิ่งที่คิดว่าสำคัญนะคะแนะนำตัวออกไปนะต่อไปค่ะเด็กๆข้อต่อไปคือพูดแนะนำตนเองด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองไม่เคร่งเครียดเหมือนกับต้นชั่วโมงที่คุณครูยกตัวอย่างเลยถ้าเด็กๆทำหน้าบึ้งตึงไปเจอกับเพื่อนใหม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนกับเราไหมคะไม่มีนะคะเด็กๆก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพร้อมที่จะรู้จักเพื่อนใหม่นะต่อไปอ่อนน้อมกับผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะให้เกียรติผู้ฟังด้วยท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยเวลาพูดกับผู้อื่นเนี่ยเกาคันงูคันอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอยู่ในท่าทางที่สุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปแสดงความมั่นใจในตนเองสบตากับผู้พูดเดี๋ยวครูแหม่มในชั่วโมงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บางคนยังไม่สบตากับครูแหม่มยังหลบตานะคะเด็กๆเรียนกับครูแหม่มอย่าเขินอายทุกคนต้องกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปการพูดแนะนำตนเองจะพูดอย่างไรบ้างเราจะต้องรู้จักว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเด็กๆคิดว่าสิ่งที่สำคัญในการพูดแนะนำตนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรคะคืออะไรคะมีคำทักทายแล้วต่อไปต้องมีอะไรต่อคะชื่อเก่งมากการพูดแนะนำตนเองนะคะสิ่งแรกที่เราควรที่จะพูดแนะนำตนเองก็คือการกล่าวชื่อนามสกุลและชื่อเล่นนะคะเช่นนี่เลยที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสมใจรักเรียนชื่อเล่นหญิงหรือว่าชื่อเล่นชื่อหญิงแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป1แล้วนะคะก็คือชื่อกับชื่อเล่น2ข้อที่2คือวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่มาดูเด็กหญิงอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กหญิงสมใจมาดูเด็กหญิงสมใจเกิดวันที่เท่าไหร่นี่เกิดวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2560มีใครเกิดปีพุทธศักราช2560บ้างในห้องนี้บางคนก็จะเกิดปี2560ไหนใครเกิดปี2559เด็กๆที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีนี้ก็น่าจะเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2559ถึง2560นั่นเองนะคะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่3คือที่อยู่ปัจจุบันหรือภูมิลำเนาถ้าเด็กๆจำไม่ได้นี่อย่างเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยเขาอยู่ที่35ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ถึงบ้านเลขที่อาจจะพูดแค่ว่า อยู่บ้านอยู่ที่บ่อฝ้ายอยู่ที่เขาเต่าแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเวลาที่เราเขียนลงไปในแบบฝึกหรือว่าในสิ่งที่เป็นทางการเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะเขียนบ้านเลขที่ก่อนอันดับแรกถ้ามีหมู่ใส่หมู่ด้วยถ้ามีถนนใส่ถนนตามมาด้วยตำบลตามมาด้วยอำเภอและใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดนั่นเองนะคะต่อไปการศึกษาการศึกษาอาจจะแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นไหนหรือว่าอาจจะแนะนำว่าตนเองเนี่ยจบการศึกษาจากชั้นไหนที่ไหนนะคะเช่นการศึกษาของเด็กตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะประถมมาศึกษาปีที่2หรือว่าชั้นป.2แบบนี้นะคะต่อไปความสามารถพิเศษอย่าลืมนะคะความสามารถพิเศษเด็กๆทุกคนเนี่ยคุณแหม่มเชื่อว่ามีความสามารถพิเศษเช่นเด็กหญิงสมใจเนี่ยน่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรเด็กๆลองเดาร้องเพลงเก่งมากนะคะเดาถูกด้วยเด็กหญิงสมใจมีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงไหนเด็กๆคนอื่นมีความสามารถพิเศษคืออะไรบ้างน้องจักรพรรดิค่ะ
1: ร้อยได้ยายได้ครับ
0: ทำอะไรนะคะ
1: ร้อยได้ค
0: ่
1: ะ
0: ร้อยได้ให้คุณยายก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเก่งมากๆเลยน้องปลื้มความสามารถพิเศษของน้องปลื้มคืออะไรคะ
2: วาดรูปครับ
0: วาดรูปเก่งมากค่ะมีอะไรอีกคะน้องประกรณ์ความสามารถพิเศษของน้องประกรณ์คืออะไรคะ
3: ตีลังกาได
0: ้ตีลังกาโอ้นายน้องเกียร์นายความสามารถพิเศษของน้องเกียร์นายคืออะไรคะ
4: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วน้องใบพลูเนาะความสามารถของพิเศษของน้องใบพลูก็คือ
5: ชอบเต้นค
0: ่
5: ะ
0: ไหนขอสักหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะประเมินต้อนรับน้องใบพลูหน่อยแล้วนี่พร้อมไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาเพลงอะไรคะเต้นยังไงดีเอ่ย
6: ไก่
0: เต้นไก่ย่างเด็กๆร้องเพลงไก่ย่าง1 2 3

0: เก่งมากน่ารักมากๆปรบมือให้น้องใบพลูค่ะไหนใครมีความสามารถพิเศษอื่นอีกเด็กๆบอกว่าเห็นจากน้องใบพลูที่ต้องออกมาเต้นขอไม่มีความสามารถพิเศษดีกว่าได้ไหมคะไม่ได้ทุกคนต้องมีความมั่นใจครูแหม่มก็มีความสามารถพิเศษอยากรู้ไหมว่าครูแหม่มมีความสามารถพิเศษอะไรไม่ใช่เต้นสอนนักเรียนนะคะความสามารถพิเศษของครูแหม่มอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ
1: ตาด
0: ีไม่ใช่ตาดีครูแหม่มสามารถยักคิ้วข้างเดียวได้อยากเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะนี่ข้างขวายักได้ข้างเดียวด้วยเดี๋ยวดูนี่เป็นไงคะความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษได้เมื่อกี้น้องไรวินบอกว่าน้องไรวินมีความสามารถพิเศษอะไรคะน้องไรวินบอกว่าไม่ได้ยกค่ะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะมาดูต่อไปสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจบางคนเรียกว่าชอบวาดรูปบางคนเรียกว่าชอบทำอาหารมาดูเด็กหญิงสมใจเด็กหญิงสมใจชอบวาดภาพและทำอาหารไหนใครมีงานอดิเรกหรือมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจบ้างน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชอบทำอะไรคะ
2: ชอบช่วยพ่อกับแม่ทำอาหารค
0: ่
2: ะ
0: ชอบทำอาหารน้องตะวันชอบทำอะไรคะตะวัน
3: ชอบ
0: น้องตะวันอย่าลืมสบตากับผู้พูดนะคะชอบทำอะไรคะ
3: ชอบ
0: อย่าลืมสบตากับผู้พูดค่ะผู้พูดอยู่นี่ชอบทำอะไรคะ
3: ชอบแบ่งปันสิ่งของที่ผู้อื่นไม่มีครับ
0: ชอบแบ่งปันให้กับผู้อื่นเก่งมากๆค่ะเอาคนที่ไม่ค่อยได้พูดบ้างค่ะน้องค่ะน้องกุลน้องกุลชอบทำอะไรคะโอ้โหน้องกุลชอบจัดบ้านที่บ้านสะอาดไหมคะสะอาดเป็นระเบียบด้วยเพราะว่าฝีมือของน้องกุลนะคะต่อไปน้องเจด้าน้องเจด้าชอบทำอะไรคะชอบร้องเพลงสิ่งที่ชอบขอสักหนึ่งบทเพลงใจออกมาด้านหน้าหรือว่าจะนั่งดีคะออกมาเลยประมือให้นักร้องน้องเจด้าของเรามาเลยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูนักร้องของเราประมือให้นักร้องของเราอีกหนึ่งรอบค่ะวันนี้มาร้องเพลงอะไรคะ
4: ฮิปโปโปเตมัส
0: ฮิปโปโปมาต้องมีดนตรีไหมคะมีไหมคะมาเด็กๆเดี๋ยวฟังเสียงเพื่อน1 2 3
4: ฮิปโปโปเตม
0: ัสมันร้องยังไงคะ

ี้มีคนสบสายตากับครูแมมว่าอยากออกมาเต้นมาเลยน้องตะวันน้องปลื้มเมื่อกี้น้องปลื้มสบสายตานะน้องเกนไนท์มาอ่ะมาค่ะมาขออีก2คนพอแล้วมาเลยข้างหน้าขออีก2คนออกมาเลยค่ะพอแล้ว2คนมาค่ะปรบมือให้นักร้องและแดนเซอร์ของเราเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะหนึ่งนักร้องร้องไม่เหมือนเพื่อนเลยฮิปฮิปเอาใหม่นะคะฮิปฮิปเริ่มนะหนึ่งสองสามฮิปฮิป

เก่งมากๆน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือการหลักการพูดแนะนำตนเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่แล้วลองฝึกพูดแนะนำตนเองเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูเด็กๆเป็นกลุ่มนะคะพร้อมไหมคะแต่เด็กๆที่คู่

้ามส่งเสียงดังเราแค่คุยแค่คู่ของเรานะคะไม่ตะโกนนะไหนใครไม่มีคู่บ้างห้องนี้น้องปณิดามาคู่กับน้องกมลรัตน์ค่ะเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆที่นั่งข้างๆกันเป็นคู่กันนะคะจะได้ง่ายๆนะถ้าพร้อมแล้วลองฝึกแนะนำตัวตามหัวข้อที่ครูแหม่มสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าพร้อมแล้วเชิญลองพูดแนะนำตัวกับเพื่อนได้เลยค่ะ

อข้อตามที่คุณครูบอกด้วย1คือบอกชื่อนามสกุลชื่อเล่น2วันเดือนปีเกิด3ที่อยู่ปัจจุบัน4การศึกษา5ความสามารถพิเศษ6สิ่งที่ชอบหรือสนใจ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมหรือยังคะตอนนี้คุณครูจัดเรียกว่าห้องเรียนให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆที่เป็นตัวแทนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆเรียกว่าสุ่มแบบเจาะจงเลือกไว้แล้วนะคะว่าจะเอาใครออกมาพูดบ้างเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาพูดแนะนำตัวเองกับเพื่อนที่เป็นคู่ที่เราฝึกซ้อมกันนะคะคู่แรกที่จะได้ออกมาคือน้องน้องเอาน้องต้นหอมกับน้องธนพรนะคะออกมาเลยยิ้มไม้ออกมาด้วยค่ะยิ้มไม้ออกมาด้วยมาเลยค่ะอย่าลืมหันหน้าเข้าหากันนะคะเอาน้องขยับไปค่ะให้แนะนำตัวเองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอยากดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนขาดองค์ประกอบไหนอย่าพึ่งขาดหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงธนพรแนบนางชื่อเล่นชื่อข้าวน้องข้าวหอมค่ะ สวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงทักวรันจาระโวลปีลาชื่อเล่นชื่อน้องต้นหอม
0: เสร็จหรือยังคะคู่นี้เด็กๆลองดูว่าคู่นี้เนี่ยขาดอะไรไปบ้าง1ก็คือวันเดือนปีเกิด2ที่อยู่อาศัย3การศึกษา4ความสามารถพิเศษ5สิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะไม่เป็นไรประมือให้กำลังใจคู่แรกนะคะเก่งมากๆเลยคู่ต่อไปค่ะที่จะได้ออกมาคือน้องปลื้มและน้องเปรมมี่ค่ะประมือต้อนรับเพื่อนหน่อยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมาเลยน้องปลื้มขยับมาค่ะน้องปลื้มคะอะเรียบร้อยค่ะแนะนำตัวได้เลยน้องปลื้มขยับมานิดนึงค่ะน้องปลื้มขยับมานิดนึง1 2 3
2: สวัสดีเราชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรยุ

0: ชื่อเล่นน้องปื้ม
1: สวัสดีเราชื่อเด็กหญิงธนพรเกิดโปรค่ะชื่อเล่นชื่อเป็นน้องเป็นมี
0: ่เราเกิดพ.ศ.25เราเกิดพ.ศ.2559เกิดวันที่6เดือน6เกิดวันจันทร์
1: เกิดวันจันทร์1เกิดวันที่1พ.ศ2559
2: ต่อไปอะไรคะวันเดือนปีเกิดแล้วที่อยู
0: ่เราอยู่หมู่บ้านทานตะวัน
2: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นอะไรคะ
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2
1: อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่2
0: ความสามารถพิเศษเราวาดรูปและเล่นดนตรี
1: ความสามารถพิเศษก็คือวาดรูปและทำอาหาร
0: สิ่งที่สนใจเราคือทำอาหาร
1: สิ่งที่สนใจเราคืออะไรระบายสี
2: ประเมินให้คู่นี้หน่อยนะคะเด็กๆเวลาแนะนำตัวเราจะพูดไปเลยทีเดียว1เลยคือชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นใช่ไหมคะ2วันเดือนปีเกิด3การศึกษา4อะไรคะที่อยู่อาศัย5อะไรเอ่ยความสามารถพิเศษและ6สิ่งที่สนใจเราจะพูดแนะนำตนเองไปเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องยื่นไปยื่นมานะพูดครั้งเดียวไปเลยนะคะให้เขารู้จักเราครั้งเดียวไปเลยแล้วก็ค่อยให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยแนะนำตัวเองต่อนะคะแล้วก็เวลาพูดขอคู่ต่อไปเอียงตัวมาเล็กน้อยนะคะจะได้เห็นหน้าเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นหน้าเด็กๆด้วยนะคะประมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคู่สุดท้ายนะคะน้องดาเนียและน้องเจ้านายค่ะประมือให้เพื่อนมาเลยค่ะน้องดาเนียขยับมาค่ะเอ็นตัวเล็กน้อยนะคะนี่แบบนี้นะคะเริ่มได้เลยค่ะ
1: สวัสดีชัดชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียเกิดวันที่27พฤษภาคมพ.ศ2559ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ร้องเพลงวาดรูประบายสีวาดรูประบายสี
3: สวัสดีครับเราชื่อเด็กชายณัฐพัฒน์ชินละเอียดชื่อเงินชื่อเจ้านักเราเกิดวันที่2มกราคมปี2560บ้านอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอชะอำตำบลชะอำการเกิดปีการเกิดกาอยู่ป.2ความสามารถพิเศษคือการเขียนหนังสือสิ่งที่กลุ่นชอบหรือกลุ่นใจคือการวาดภาพวาดรูปครับ
2: เอาละค่ะประมือให้คู่นี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่ามีการแนะนำได้ครบถ้วนตามหัวข้อนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่

คุณแหม่มบอกแล้วว่า1เลยถ้าเราจำได้ทั้งหมดนะคะเด็กๆอาจจะเริ่มที่บ้านเลขที่2คือถ้ามีหมู่ใส่หมู่3คือถ้ามีถนนใส่ถนน4ตำบลกับอำเภออะไรมาก่อนกันตำบลตามด้วยอำเภอและตามด้วยจังหวัดนะคะเวลาเราแนะนำตัวเราก็จะพูดไปแบบนี้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนอาจจะจำรายละเอียดได้ไม่ครบนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่6เรื่องนี่คือตัวฉันนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนแนะนำตนเองนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ถ้าจำไม่ได้เลขที่บ้านไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเขียนแค่ว่าอยู่อาจจะอยู่หมู่บ้านอะไรอาจจะอยู่อำเภออะไรนะคะเขียนได้หมดเลยหรือว่าจังหวัดอะไรถ้าจำได้แค่นั้นนะคะความสามารถพิเศษคืออะไรนะคะเด็กๆลงมือเขียนใบงานที่6ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะเร่งมือเลยหนึ่งร้อยสิบสี่ทำได้เลยค่ะมีแค่4ข้อเอง5นาทีน่าจะเสร็จนะคะข้อแรกชื่อและนามสกุลไม่ยากเลยชื่อเด็กหญิงเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเขียนลงไปได้เลยค่ะข้อที่2การศึกษาตอนนี้อาจจะเขียนว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมาศึกษาปีที่2หรือเขียนย่อๆก็คือป.2ก็ได้นะคะจะได้รวดเร็วนะ3ที่อยู่ปัจจุบันเขียนแค่หมู่บ้านของตัวเองก็ได้หรืออำเภอก็ได้หรือจังหวัดก็ได้4ความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษของหนูคืออะไรขออย่างน้อย1อย่างนะคะทุกคนต้องมีความสามารถพิเศษนะไม่ยากนะคะ5นาทีเสร็จเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาแนะนำตัวนะคะเป็นรายบุคคลคนที่ยังไม่ได้ออกเมื่อสักครู่นี้นะ

0: เด็กๆปลายทางน่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่ามีเพียงแค่4ข้อแล้วก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองนะคะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาดูกิจกรรมนี่แหละตัวฉันนี่คือตัวฉันนะคะโดยการให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาแนะนำตัวเองนะคะเป็นรายบุคคลนะเดี๋ยวคุณครูจะขอจิตอาสาจิตอาสาของเราน้องปณิดายกมือประมือให้น้องปณิดาค่ะมาเลยค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยค่ะยิ้มสวยๆทักทายเพื่อนใหม่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะขึ้นมาได้เลย1 2 3
1: สวัสดีเราชื่อปณิดาอ่อนเจริญชื่อเล่นชื่อแก้วตาบ้านอยู่กอดี้เฮาส์2บ้านเลขที่35/222ตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ความสามารถพิเศษว่าลูกเก่ง
0: ประมือให้น้องแก้วตาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนต้นทางของเรานะคะขอเพื่อนต้นทางอีก1คนชื่อ

0: ขอให้บอกมานี่ยืนได้เลยค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักได้เลย1 2 3
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ป่าละอูประจวบคีรีขันธ์อยู่หมู่5ครับความสามารถพิเศษร้อยได้ได้ครับ
0: ประเมินให้เพื่อนๆต้นทางของเรานี่ก็คือหน้าตาของน้องจักรพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะเด็กๆปลายทางเพื่อนชื่อว่าอะไรคะน้องน้ำโมเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้น้องน้ำ

ออกมาขอเสียงปรบมือต้อนรับเพื่อนใหม่ของเราค่ะนี่เด็กๆปลายทางกำลังลุ้นอยู่ว่าเพื่อนคนไหนจะออกมาแนะนำตัวนะคะมาเลยค่ะยิ้มหวานๆทักทายเพื่อน

0: ื่อนที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญรัตน์แซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะอยู่ชั้นบ้านผมมาศึกษาปีที่2ครับ1ค่ะความสามารถพิเศษชอบร้องเพลงค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเพื่อนๆปลายทางบอกว่ายังไม่รู้จักที่อยู่ของน้องวันใหม่เลยค่ะน้องวันใหม่อยู่ที่ไหนคะบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยค่ะ
1: อยู่ที่หนองพานพุก
0: หนองพานพุกจังหวัดอะไรคะ
1: จังหวัดประจวบคีรี
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมือให้น้องวันใหม่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมีเด็กปลายทางอยู่จังหวัดอะไรบ้างขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่อยค่ะขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหน่อยจ้าขอเสียงเด็กปลายทางที่อยู่จังหวัดระยองฮีนาขอเสียงปรบมือให้กับเด็กปลายทางที่อยู่ภาคใต้บ้านเฮาไม่รู้ว่าสำเนียงได้หรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับเด็กต้นทางและเด็กปลายทางนะคะที่เป็นเพื่อนใหม่กันแม้ตัวจะอยู่ห่างกันแต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการดู DLTV ของเรานะคะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะให้เด็กๆเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมารู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ที่ชื่อว่าสมชายในกิจกรรมผมชื่อสมชายเดี๋ยวมาดูกันว่าสมชายชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรมีความสามารถพิเศษเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกเรียกว่าเป็นแบบบัตรข้อความนะคะเดี๋ยวเด็กๆโชว์บัตรข้อความให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่บัตรข้อความจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละคนช่วยกันต่อบทสนทนาแนะนำตนเองของเด็กชายสมชายให้เด็กๆออกมาติดเด็กๆวางประมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเอาละค่ะสมชายการที่จะแนะนำตัวเองสิ่งแรกคืออะไรเอ่ยการพูดอะไรคะการพูดทักทายตนเองสมชายจะต้องพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ออกมาเลยใครมีบัตรสวัสดีครับต่อมาต้องเป็นชื่อของสมชายอะไรออกมาติดได้เลยค่ะสวัสดีครับอะไรต่อมาเลยคนอื่นต่อเลยผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรเอ่ยเด็กๆมาได้เลยนะคะคนต่อไปผมชื่อเด็กชายอะไรเอ่ยวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยค่ะผมชื่อเด็กชายติดเลยสมชายใจซื่อต้องมีอะไรต่อคะมาเลยชื่อเล่นกล้าติดเองเลยค่ะติดเองเลยชื่อเล่นกล้าเอาต่อเลยค่ะอะไรต่อไปอะไรต่อไป
2: วันเด
0: ือ
2: นป
0: ี
2: เก
0: ิ
2: ด
0: อยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดเกิดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560อะไรต่อคะอะไรต่อเอ่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ต่อไปค่ะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลต่อไปต้องอะไรคะที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 3
0: อะไรต่อเอ่ยตำบลอำเภอตามด้วยจังหวัดมาเลยค่ะมาเลยค่ะตำบลกับอำเภอหายไปนะคะไม่เป็นไรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไปความสามารถพิเศษค่ะผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลอะไรต่อคะมีอีกไหมผมชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะใครจะอาสามาเป็นสมชายบ้างสมชายต้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย

0: ามาเป็นสมชายบ้างนโมมาสามาเป็นสมชายมาค่ะหยิบไมค์มาด้วยขอยิ้มไมค์ค่ะนโมสวัสดีครับเป็นสมชายตามบทแนะนำตัวเองอันนี้ให้ครูแหม่มหน่อยนะคะนโมไปยืนตรงกลางหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชายใจซื่อครับชื่อเล่นชื่อกล้าครับชื่อเล่นเกิดวันที่3พฤษภาคมพ.ศ.2560ครับกำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ที่ชั้นป.2ครับโรงเรียนวังไกลกังวลปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่3จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมชอบเล่นฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเพราะทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ขอเสียงปรบมือให้ผู้ที่แสดงบทบาทสมมติเป็นสมชายเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมสรุปบทเรียนของเราในเรื่องของการแนะนำตนเองแสดงว่าเด็กๆสอบผ่านในชั่วโมงนี้เพราะว่าเด็กๆสามารถบอกได้ว่าการพูดแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่มาก่อนและมาหลังตามลำดับการแนะนำตัวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่8เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวและใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่หรือไปเจอคนใหม่ๆสิ่งแรกที่จะประทับใจของเราเลยประเทศไทยของเราเป็นประเทศเขาเรียกว่ารวยรอยยิ้มเด็กๆก็จะต้องยิ้มทักทายนะคะคนที่เราพบเจอคนใหม่ๆนะคะเขาจะได้อยากทำความรู้จักของเรานะคะแล้วก็เด็กๆสามารถนำสิ่งที่ครูสอนวันนี้นะคะนำไปใช้แนะนำตนเองให้กับเพื่อนใหม่หรือคนรู้จักใหม่ๆได้เลยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ฟังของเราเนี่ยประทับใจของเราตั้งแต่ประทับใจในตัวเราตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปอาจจะพูดแนะนำตนเองนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับผู้ปกครองก็ได้นะคะลองฝึกพูดไปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมยิ้มด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงเพื่อนใหม่เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะเด็กๆยกได้เลยทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชื่อ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตรักการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด้
6: ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่

เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: ปลาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เซฟตี้คิสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
2: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอาปาขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: ไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
3: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
2: ์ขี้ล่าสัตว
3: ์เอ้าถูกใจ
2: เ
3: อ๊ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: พ่อเอาอะไร
4: อีกดี
3: เนี่ยอะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูฟ้าหนูขับไปดู
3: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหม

0: อเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะไปออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูกตอนนี้เราไม่ได้ไปทะเลแล้วค่ะเราอยู่บนรถสไลด์เราไม่ได้ไปทะเลแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเด็กๆคุณครูนะครับมีคำถามทบทวนความรู้นะครับมาให้นักเรียนเพื่อทบทวนความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับคำถามมีว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่นักเรียนได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างนะครับในข้อนี้เนี่ยให้เด็กๆนะครับนำความรู้มาจากการที่เราบันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้วว่านักเรียนเนี่ยมีการวางแผนไว้อะไรยังไงบ้างนะครับใครจะเป็นคนตอบคำถามข้อนี้ครับมีแนวการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยที่จักรพรรดิเนี่ยได้วางแผนไว้มีอะไรบ้างลูก
2: เปิดไฟครับ
1: การเปิดไฟยังไงครับ
2: ไปเปิดไฟขณะที่ทำกิจกรรมครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับเปิดไฟในขณะที่ทำกิจกรรมนาไหนมีแนวคำตอบอื่นๆไหมครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้อีกครับมีไหมแล้วนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเฉลยพร้อมๆกันเลยว่าแนวการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยที่เราได้วางแผนไว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะทำกิจกรรมนั่นเองครับอย่างกิจกรรมการอ่านหนังสือเราก็จะไม่ไปอ่านหนังสือในที่มืดนะครับเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาได้บ้างตอบเลยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างลูก
2: ตาล้าครับ
1: อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าขอดูกลุ่ม5หน่อยกลุ่มห้าตอบว่าอย่างไรครับนอกจากตาล้าแล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
3: ปวดตาครับ
1: อาการปวดตาอ่ะกลุ่มไหนอีกไหมกลุ่มนี้เหรอกลุ่มสามกลุ่มสามให้โอกาสตอบตาล้าปวดตาแล้วมีอาการอะไรอีกลูก
4: ตามัว
1: เกิดอาการตามัวได้ขอบคุณมากลูกทั้งหมดเอามือลงนะครับเอาล่ะนะครับคุณครูยังมีตัวอย่างนะครับแนวการปฏิบัติตนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับการใช้แว่นกันแดดในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาเนี่ยให้ลดลงนั่นเองครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีมากมาย

0: ไปเลยนะครับปั่นจักรยานไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ถ้าเราสวมแว่นกันแดดนะครับก็จะลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราได้นั่นเองครับอย่างนี้กิจกรรมแบบนี้นะครับการใช้ร่มในการเดินทางไปโรงเรียนนะครับแบบนี้ถ้าสมมติวันไหนที่มีแดดจัดๆเนี่ยเราสามารถพกร่มนอกจากใช้กันฝนได้แล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะครับเด็กๆเพื่อป้องกันแสงที่เข้าสู่ดวงตาให้ลดลงเช่นเดียวกันก็เหมือนกับการที่เราสวมแว่นตากันแดดนั่นเองครับวันนี้กิจกรรมนี้นะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันนะครับเรามาดูซิว่าในกิจกรรมครั้งสุดท้ายของเราในเรื่องนี้นะครับจะได้ทําอะไรบ้างนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้ตนเองปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางที่กําหนดเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นนั่นเองครับในวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่48นะครับซึ่งอยู่ในข้อที่6นั่นเองครับข้อที่6เนี่ยไม่ยาวเลยไหนนักเรียนในห้องต้นทางช่วยอ่านให้เพื่อนปลายทางให้ฟังหน่อยครับ3 2 1เก่งมากเลยนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับข้อที่6บอกว่าประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองหลังจากนั้นบันทึกผลและให้นำเสนอด้วยนะครับเด็กๆเอาล่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมนะครับคำถามถามว่าเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับจากเมื่อสักครู่นี้เราต้องทำอะไรนะลูกวิธีทำเมื่อสักครู่นี้บอกไว้ว่ายังไงนะ
1: บันทึกผลค่ะ
0: การบันทึกผลกลุ่ม4แล้วกลุ่ม4กลุ่ม4ว่ายังไงลูก
2: นำเสนอครับ
0: บันทึกผลนำเสนอก่อนที่จะไปนำเสนอเราต้องทำอะไรก่อนนะใครตอบได้กลุ่ม5ครับต้องทำอะไรก่อนนะลูกก่อนไปบันทึกผลและนำเสนอเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนนะข้อ6
3: ปฏิบัติครับ
0: ปฏิบัติตนตามอะไรครับ
3: ตาม
0: แนวทางที่
3: ที่เหมาะสมครับ
0: ที่เหมาะสมขอบคุณมากลูกไม่เป็นไรนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้แล้วเราจะต้องทำกิจกรรมนี้อย่างไรต่อนะครับนั่นก็คือให้ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและนำเสนอนั่นเองครับการประเมินความพอใจก็หมายความว่าที่เราปฏิบัติตนมาตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นะครับเรามีความพอใจมากน้อยเพียงใดนะครับเราไปดูกันต่อเลยนั่นก็คือเราจะใช้ใบงานวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานหน้าที่54ถึง56นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าผลการปฏิบัติตนของเราเนี่ย1เลยสามารถทำได้ทุกครั้งหรือไม่หรือ2ทำได้แค่บางครั้งหรือข้อ3ทำไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันนะก็ใช้ใบงานในหน้าเดิมครับหน้า54 55และ56นะครับซึ่ง2ฝั่งนู้นเนี่ยเราทำกันมาหมดแล้วการกระทำที่อยากปรับปรุงเราเขียนบันทึกไปเรียบร้อยแล้วแนวทางที่กำหนดเราก็ได้กำหนดไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเรามาจะทำฝั่งนี้ลูกว่าผลการปฏิบัติตนเราสามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยโดยการทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการปฏิบัติตนครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลในแบบฝึกหัดในหน้าที่54และ56ขอไปครับหน้า54ถึงหน้า56มีอยู่ทั้งหมด3ใบนะครับที่เราเคยบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองและเขียนผลการปฏิบัติตนในเวลา1สัปดาห์ว่ามีความพอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับและที่เราจะต้องบันทึกผลไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือใบงานในหน้าที่57นั่นเองครับมาประเมินโดยรวมว่าจากการปฏิบัติตนเนี่ยใน1สัปดาห์ฉันพอใจถ้าพอใจก็ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เลยถ้าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองก็ทำเครื่องหมายข้างล่างนะครับแล้วกับให้เหตุผลด้วยว่า พราะเหตุใดทำไมถึงไม่พอใจกับ

0: การผลของการปฏิบัติตนของตนเองครับและหน้านี้นะครับใบงานหน้า58เรามาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงสิ่งที่เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรก็ให้นักเรียนนะครับสามารถเขียนข้อมูลว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับได้เรียนเรื่องอ่างนะครับแล้วก็มาเขียนลงในช่องที่ครูกำหนดให้นะครับหรือนักเรียนนะครับมีความสามารถในการวาดรูปก็สามารถวาดรูปในบริเวณช่องว่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จำกัดนะว่าจะเขียนก็ได้จะวาดรูปก็ได้นะครับแต่ให้มีความเหมาะสมนั่นเองครับและสุดท้ายครับแบบประเมินตนเองในหน้าที่59นะครับวันนี้ทำในข้อที่5นั่นเองครับในข้อที่5เนี่ยบอกพฤติกรรมไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับพฤติกรรมบอกว่าปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นเช่นเคยนะครับเด็กๆเราก็จะประเมินตนเองว่าวันนี้เราจะให้กันกี่ดาวดีนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นถ้าชั่วโมงหน้าจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นก็มาดูที่ช่องตรงนี้ว่าเครื่องหมายถูกต้องได้เลยนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับในชั้นร่วมกันพูดคุยกับการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้จากกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไปทำมาก่อนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีผลการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในข้อที่2นะครับบันทึกผลลงในใบงานและประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองให้เหตุผลประกอบพร้อมกับนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับส่วนของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ได้บันทึกไว้จากที่คุณครูเนี่ยได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำกิจกรรมมาแล้วนั่นเองครับและข้อที่2ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนว่านักเรียนมีความพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับและมีเหตุผลอย่างไรบ้างนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนก่อนอื่นเลยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากันทุกคนเลยครับตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่54 55และ56นะครับเมื่อไปปฏิบัติตนมาแล้วไหนดูซิว่าแต่ละคนมีการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินลงไปหานะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มเลยนะครับดูซิว่าตนเองเนี่ยเขียนข้อมูลครบหรือไม่ถ้าไม่ครบณตอนนี้นะครับก็ให้เวลาได้ทำกิจกรรมต่อได้เลยครับเอาละเดี๋ยวครูขอไปเดินดูในแต่ละกลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มบันทึกผลไว้ว่าอย่างไรบ้างดูซิกลุ่มหนึ่งเปิดไฟขณะอ่านหนังสือแนวครูถามหน่อยว่าแนวทางที่เรากำหนดไว้ตอนนี้เปิดไฟขณะอ่านหนังสือดาเนียทำได้ทุกวันไหมทำได้ทุกวันโอเคถูกต้องเลยก็ติ๊กตรงนี้ถูกต้องแล้วเล่นเกมในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอทำไมดาเนียบอกว่าทำได้แค่บางครั้งทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไฟอ๋อไม่เป็นไรแล้วกิจกรรมสุดท้ายเปิดไฟขณะไปเข้าห้องน้ำทำไมไม่ได้ลูกให้เหตุผลสิฮะ
1: เผื่อน้องต
0: ื่
1: นด้วย
0: เผื่อน้องตื่นด้วยโอ้เหตุผลเหมือนกับนิดหน่อยเลยใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: น้องเล็กด้วย
0: มีน้องเล็กด้วยก็ไม่อยากรบกวนน้องใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่เรายังพอมองเห็นไหมล่ะตอนไปเข้าห้องน้ำจริงๆพอมองเห็นอยู่ไม่เป็นไรครับเก่งมากเป็นทุกคนต่อไปสิไหนขอดูหน่อยสิกิจกรรมมีอะไรบ้างลูกดูขอดูกิจกรรมเราหน่อยเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอลองประเมินซิทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่าทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยทำได้ให้เหตุผลหน่อยทำไมทำได้บางครั้งลูกทำไมทำไมเราทำได้บางครั้งเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอขณะเล่นเกมเนี่ยทำไมลูกบางทีก็ลืมเปิดไหมหรือเปิดทุกครั้งบางทีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรอันนี้สิเปิดไฟขณะอ่านหนังสือทำได้ทุกครั้งเลยโอ้ดีมากเสียงว่าทำทุกครั้งอันนี้ล่ะเดินไปดื่มน้ำในที่มืดเราจะทำยังไงนะเปิด

ไฟเปิดไฟเนี่ยทำได้ทุกครั้งไหมดูสิทำได้ทุกครั้งไหมที่เราไปปฏิบัติมาอ๋อทำได้บางครั้งเหมือนกันเอ๊ะทำไมทำได้บางครั้งลูกฟังเหตุผลหน่อยไปดื่มน้ำในที่มืดแสดงว่าเราจะต้องเดินไปที่ไหนเดินไปที่ตู้เย็นใช่ป่ะอ่ะ

0: หนูเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมแล้วถ้าเปิดอ่ะมองเห็นไหมมองเห็นทางดีเลยใช่ไหมแล้วถ้าแบบว่าไม่ได้เปิดไฟลูกเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อนข้างมืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดินไปได้อยู่เนาะไม่ได้ชนไม่ได้หกล้มอะไรนะโอเคครับมาดูของคนอื่นบ้างจันเจ้าจันเจ้าทำกิจกรรมย้อนหลังนะไลวินไลวินไหนครูขอดูหน่อยไลวินไม่เปิดไปงานนี่ครูล่ะไลวินดูซิแนวทางคือทำอะไรบ้างเปิดไฟในห้องทุกครั้งที่ดู iPad ทำได้บางครั้งทำไมทำได้บางครั้งขอเหตุผลหน่อย
1: บางทีพ่อนอนแล้วปิดไ
0: ฟอ๋อพ่อนอนแล้วก็ไม่อยากรบกวนพ่อไม่เป็นไรมีอื่นอีกไหมเล่นในที่ร่มอะไรเล่นกลางแจ้งตอนพักกลางวันไปเล่นในที่ร่มทำได้ทุกครั้งไหมทำได้ทุกครั้งโอเคเก่งมากไปดูของหนูสิดูของเราสิอ่านหนังสือและทำการบ้านเปิดไฟเปิดไฟในที่มืดอ๋อเปิดไฟในที่มืดได้ทำได้ทุกครั้งแสดงว่าถ้าเราจะทำการบ้านกับอ่านหนังสือจะต้องเปิดไฟทุกครั้งใช่ไหมแล้วเราทำมาแล้วเราทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากลูกเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเล่นในที่มีแสงทำไมบอกว่าทำได้บางครั้งเหตุผลคือว่าอะไรลูกบางทีก็ลืมเปิดนี่เหรออ๋อบางทีก็ลืมเปิดไม่เป็นไร
1: เล่นตอนนอน
0: เล่นตอนนอนด้วยไม่เปิดไฟตอนจะไปเข้าห้องน้ำทำให้เดินเหยียบของเล่นอันนี้มันไม่ใช่แนวทางนะลูกแนวทางแล้วอาจจะเขียนว่าอะไรบ้างจะต้องทำไงห้องมันมืดเราจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าห้องมันมืดเราจะทำไงลูก
1: เป
0: ิดไฟใช้ไฟฉายใช้แฟลชจากโทรศัพท์อะไรแบบนี้ได้ไหมเขียนใหม่นิดนึงนะลูกเอาละไปดูกลุ่ม2หน่อยกลุ่ม2ขอดูหน่อยลูกตรงนี้ยังไม่ได้ทำไม่เป็นไรมาดูอันแรกก่อนอ่านหนังสือต่อในห้องอ่านหนังสือในที่มืดและมีแสงน้อยมากเข้าห้องน้ำในห้องที่มืดมากๆอันนี้คือแนวทางของเราเหรอลูกใช่ไหมเราจะต้องเขียนว่าอย่างไรลูกต้องลบเขียนใหม่ว่าไงครับถ้าอ่านหนังสือต่อในห้องมืดแล้วเนี่ยแนวทางที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องไปอ่านหนังสือในที่ที่มีไงต้องเป็นแสงไงลูกต้องเป็นแสงมากแก้ไขนิดนึงนะไม่เป็นไรไปดูของคนอื่นบ้างเปิดไฟให้มีความสว่างขณะอ่านหนังสือและทำการบ้านทำได้ทุกครั้งไปปฏิบัติมาได้ทุกครั้งใช่ไหมลูกเก่งมากเล่นโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมไม่มีพลาดเลยใช่ไหมดีมากสุดท้ายเปิดไฟก่อนไปเข้าห้องน้ำทำไมทำได้บางครั้งลูกเหตุผลสิทำไมทำได้บางครั้งแบบว่าบางทีลืมเปิดใช่ไหมโอ้บางทีลืมเปิดเพราะว่าอะไรเพราะมีใครอยู่ด้วยในห้องมีพ่อแม่อยู่ด้วยนอนอยู่ด้วยหรือมีน้องนอนอยู่ด้วยอ๋อมีพี่นอนอยู่ด้วยไม่อยากรบกวนพี่ใช่ไหมอ๋อก็เลยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไม่เป็นไรเก่งมากเก่งมากไหนดูซิอะไรเนี่ยนิดยอเขียนอะไรเนี่ยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะนิดหน่อยนะลูกนิดหน่อยมาเล่นโทรศัพท์ต้องเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมเราไปปฏิบัติมาแล้วใช่ไหมโอเคเก่งมากอันนี้เหมือนกันไม่เป็นไรลูกไปแก้นะใช้ไฟฉายทำการบ้านในที่มืดหนูใช้ไฟฉายทุกวันเลยเหรอลูกอันนั้นเราเรียกโคมไฟไม่ใช่ไฟฉายนะแก้นิดนึง
1: พอไฟดับ
0: อ๋อจอนไฟดับตอนไฟดับโอเคได้ทำได้ทุกครั้งนิดหน่อยไปเข้าห้องน้ำแสดงว่าเวลาหนูไปเข้าห้องน้ำในชีวิตจริงของเราเราใช้ไฟฉายทุกครั้งไหมใช้ไฟฉายทุกครั้งเลยเหรอ
1: หนูเปิดไฟ
0: ใช้ตาทิพย์โอ้ยตาทิพย์ไม่มีลูกใช้ไฟฉายไม่เป็นไรก็ทำได้ทุกครั้งเก่งมากทีนี้กลุ่มที่คุณครูนะครับเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มที่คุณครูเดินไปคุยเรียบร้อยแล้วกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับณตอนนี้ก็ให้ทำกิจกรรมต่อไปนะครับในหน้าที่57ได้เลยครับเด็กๆเฉพาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะ ส่วนกลุ่ม3 4

0: 5เดี๋ยวครูขออนุญาตเดินไปดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมต่อแต่ถ้าทำไปแล้วทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรกลุ่มอื่นๆนะสามารถทำได้เลยนะครับไม่เป็นไรโลกเดี๋ยวครูเดินไปดูอีกทีมากลุ่มนี้ดูคนแรกเลยดูของใบหม่อนก่อนทำการบ้านและอ่านหนังสือเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมากเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้มีความสว่างทำได้ทุกครั้งเอ๊ะจริงไหมนะจริงหรือเปล่าจริงไหมอาจจะจริงก็ได้ไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างทำได้ทุกครั้งอ่ะเก่งมากลูกดีดีดีอ่ะท่านั้นทำหน้า57ต่อครับอันไหนมาดูซิของเรามาดูของกล้าสิทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำได้ทุกครั้ง
1: ไม่ใช่
0: จริงเหรอ
1: ไม่จริงครับยุ่งไ
0: งนี่เป็นชีวิตเขาไม่ต้องมาบอกเขาทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมลูกดีมากดีมากเล่นมือถือในที่มืดเล่นในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงไง
1: แสง
0: แสงสว่างอ่ะเขียนเพิ่มหน่อยนะเขียนคำว่าสว่าง
1: ทำไม่ได
0: ้ทำไมทำได้บางครั้งอ่ะก้า
1: เพราะว่าเขาดี
0: เดี๋ยวให้เพื่อนตอบเดี๋ยวครูไปคุยกับเธอทำได้บางครั้งอ่ะก้าทำไมทำได้บางครั้งลูกบางทีอะไรนะ
2: บางทีก็เล่นกับสอง
0: บางทีก็ไปเล่นในห้องมืดๆใช่ไหมบางทีก็ลืมเปิดไฟอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งเก่งมากอันนี้เข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟควรเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเลยเก่งมากครับอ่ะไปทำหน้า57ต่อเลยไหนตะวันดูสิเธอจะคุยได้ไหมทีนี้มาทำการบ้านในห้องมืดเปิดไฟในห้องทำไมทำไม่ได้ไหนบอกครูสิอ้าวนั่งดีๆถามหน่อยว่าทำไมทำไม่ได้เลยตะวัน
3: บางครั้งดึงเปิดไฟ
0: อ้าวตกลงเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟ
3: อ
0: ้าวถ้าเปิดบ้างไม่เปิดบ้างก็ต้องเป็นตรงนี้สิลูกลบลบลบทำไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเราบอกไว้ว่าจะเปิดไฟในห้องแต่ว่าเราทำไม่ได้สักครั้งอันนั้นเนี่ยเราต้องทำตรงนี้เข้าใจไหมเล่นมือถือในที่มืดไม่ดูโทรศัพท์เล่นมือถือในที่มืดแต่ว่าไม่ดูโทรศัพท์มันใช่แนวทางไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อาจจะแปลว่าเธอเล่นบ้างไม่เล่นบ้างใช่ไหมโทรศัพท์โอเคอะได้ได
2: ้
0: ได้เลยได้เลยดูโทรศัพท์มากเกินไปไม่ดูโทรศัพท์ทำได้บางครั้งแสดงว่ายังเล่นอยู่ถูกไหม
2: ใช่
0: โอเคทำหน้านี้ต่อเรามาดูของเราบ้างทำการบ้านในห้องมืดโอเคเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเปิดไฟให้สว่างถูกต้องทำได้ทุกครั้งเล่นมือถือในที่มืดเปิดไฟให้สว่างหนูบอกว่าทำได้บางครั้งทำไมทำได้บางครั้งลูกขอฟังเหตุผลหน่อยสิอะไรนะอะไรนะบางครั้งก็ลืมเปิดไฟโอเคไม่เป็นไรทำหน้า57ต่อเลยนะครับลงมือปฏิบัติโลกมาดูกลุ่ม4กันบ้างไหนกลุ่ม4กลุ่ม4ขอดูของใครดีของดูของจิตติพัทละกันดูสิอะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยจิบจะอะไรอ่านว่าอะไร ไปแก้มานะไปแก้มานะครับตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาดูแนวทางเขาดีกว่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำในที่ที่มีแสงทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมโอเคเก่งมากเล่นโทรศัพท์อะไรเนี่ยเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไหมที่เราจะเขียนเดี๋ยวไปแก้นิดนึงนะไม่เป็นไรทำได้ทุกครั้งเลยใช่ไหมแสดงว่ามืดปุ๊บเวลาจะเล่นเกมเราให้เปิดไฟเลยใช่ไหมโอเคได้ทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างโอเคทำได้ทุกครั้งถ้าเสร็จแล้วทำหน้า57ต่อเลยทำหน้า57ก็ดูสิว่าการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์เนี่ยเราพอใจไหมทั้งหมดเลยพูดโดยรวม
2: พอใจ
0: โอเคอันไหนดูหน่อยอีฟครูขอดูหน่อยอะไรเนี่ยก่อนเข้านอนนิดหน่อยเล่นเกมไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่ายังไงเนี่ย

0: แนวทางที่กำหนดไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงลูกไหนบอกกูสิไม่มีแสงเพียงพอหมายความว่าไงฮะเราจะเขียนว่ายังไงตอนแรกอ่ะเราจะเขียนว่าไงเปิดไฟอะไรอ่ะแก้นิดนึงถ้างั้นเล่นในแสงสว่างเพียงพอเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมลูกอ่ะแก้ไขนิดนึงนะทำได้บางครั้งอ่ะถามหน่อยว่าทำไมทำได้บางครั้งยิ้มทำไมทำได้บางครั้งก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ไหมได้เลยได้เลยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเล่นในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออ่ะแก้ไขนะอันไหนดูซิอ๋อมาทำหน้านี้แล้วเหรอเราหน้านี้ไม่ทำอ่ะลูกนี่ไงเราก็ดูซิว่าปฏิบัติตน1สัปดาห์เนี่ยรอเอ็นรอเล่นไม่อีกเล่นฉันพอใจไหมทั้งหมดเลยที่ทำมาเฉยพึกด้วยพอใจไหมพอใจพอใจทำตรงนี้เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดเลยลองเขียนเหตุผลมาให้นิดนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นเพราะว่าฉันเปิดไฟทุกครั้งในการทำกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับอันนี้ครูยกตัวอย่างให้นะเราจะเขียนเหตุผลอื่นๆได้อะประมาณนี้ครับไปต่อไหนกลุ่มสุดท้ายไหนขอดูหน่อยอ่ะแบบฝึกแล้วล่ะเอาแล้วไม่ไปเอามาเหรอลูก
1: หนูเอามาแล้วหนูเผื่อยิบผิด
0: เป็นอ่ะไม่เป็นไรกลับไปทำเป็นการบ้านให้ครูนะ
1: หนูทำเสร็จแล้ว
0: หนังสือในที่มืดเปิดไฟทำได้ทุกครั้งเล่นเกมเปิดไฟให้มีแสงสว่างทำได้ทุกครั้งเดินไปห้องน้ำเปิดไฟทำได้ทุกครั้งโอ้เก่งมาก อ่ะทีนี้มาทำหน้านี้ครับอาเบิ้ลช่วยเพื่อนดูสิว่าเพื่อนจะต้องทำยังไงอันนี้รู้ไหมเราจะต้องประเมินว่าอ่ะหนูอ่ะพอใจในการปฏิบัติตนทั้งหมดไหมอ่ะพอใจอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลเดี๋ยวว่าทำไมพอใจล่ะก็บอกว่าเพราะทำได้ทุกครั้งเลยอะไรแบบนี้เขียนได้ไหมครับ
1: เขียนว่าพออ
0: ันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างไหนดูซิของเราเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไอ้เดี๋ยวนะเดินไปตลาดไปเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟเอ๊ะมันยังไงอะลูกตกลงกิจกรรมอะไรเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำหรือไปตลาดเอาไปตลาดอันลบอันเข้าห้องน้ำออกไม่เขียนซ้ำกันสิเอออ่ะเดินไปตลาดควรสวมหมวกทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งเอ๊ะทำไมลูกที่เราไปตลาดกับแม่มาเราบอกว่าจะสวมหมวกเราสวมทุกวันไหมไปตลาดไม่ทุกวันแต่บางวันก็สวมได้ทำได้บางครั้งเก่งมากถูกต้องเล่นเกมในห้องมืดเปิดไฟให้พอดีทำได้ทุกครั้งอันนี้ได้อ่านหนังสือในห้องมืดและทำการบ้านเปิดไฟให้เพียงพอทำได้ทุกครั้งอ่ะได้เลยทีนี้มาทำหน้านี้ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความพอใจในการปฏิบัติตนไหมมีอ่ะทำตรงนี้แล้วเขียนเหตุผลซิว่าเขียนเหตุผลซิว่าทำไมเราพอใจในกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำมาก็อย่างเช่นว่าปฏิบัติได้ทุกครั้งเพราะฉันเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอทุกกิจกรรมเลยอะไรแบบนี้นะครับเขียนเลยครับส่วนของเรายังไม่เสร็จดีไม่เป็นไรรีบทำนะลูกของวันใหม่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวคุณขอดูหน่อยสิอ้าวอันนี้มันหน้าเก่าไหนวันใหม่อ่านให้ครูฟังหน่อย
2: ทำการบ้านใน
0: ห้องมืดแล้วแนวทางคืออะไรครับ
2: ทำการบ้านในห้องที่แสงสว่างเพียงพอ
0: แล้วผลการปฏิบัติตนคือ
2: ทำได้ทุกคร
0: ั้
2: ง
0: เก่งมากครับอันนี้ล่ะ
2: ดูโทรศัพท์ในที่มืด
0: ที่มีแสงสว่างเป็นไงเพียงพอเขียนเพิ่มหน่อยนะแล้วทำได้ทุกครั้งไหมทำได้บางครั้งทำไมถามเหตุผลหน่อยสิ
3: เพราะว่าบางทีหนูก็ดูในห้องมืด
0: บางทีก็ดูในห้องมืดบางทีก็ดูในห้องสว่างไม่เป็นไรอันนี้เข้าห้องน้ำอะไร
3: เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟ
0: ห้องน้ำไม่เปิดไฟอันแนวทางเข้าห้องน้ำโดยที่เปิดไฟทำได้ทุกครั้งไหมถูกเก่งมากลูกอันนี้แล้วพอใจในการปฏิบัติไหมอ้าวทำไมอ่ะลูก

0: ทำอ๋อถ้าทำได้บางครั้งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งไม่โทรหรอกครั้งไม่โทรอ่ะเด็กๆครับตอนนี้เนี่ยทุกกลุ่มตอนนี้ทุกกลุ่มทำใบกิจกรรมในหน้าที่57แล้วใช่ไหมลูกหน้า57ทำแล้วหรือยังครับ
1: ทำแล้ว
0: ทุกกลุ่มครับขอฟังเสียงหน่อยทำทุกคนแล้วหรือยังหน้า57
1: ทำแล้ว
0: ถ้างั้นนะครับไปทำกันต่อในหน้าที่58ได้เลยโดยที่นักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเหตุผลว่าฉันได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เรื่องอะไรบ้างนะครับหน้าเรียนเนี่ยอาจจะเขียนโดยการวาดภาพวาดภาพที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนเหตุผลหรือข้อความสั้นๆก็ได้นะครับในหน้าที่58นะครับอ่ะลงมือปฏิบัติได้เลยถ้าใครทำหน้า58เรียบร้อยแล้วไปประเมินตนเองต่อเลยนะรอไม่ต้องรอครูหรอกฉันสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรฉันได้อะไรได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้อะไรการป้องกันดวงตาจากแสงได้เขียนเลยได้เลยล่ะอ้าวพอใจอ่ะให้ผลซิทำไมพอใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกอ้าวดาเมดาเนียไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอ่ะตกลงพอใจไม่พอใจพอใจอ่ะให้เหตุผลนิดนึงทำไมพอใจลูกเพราะว่าเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งอ่ะเขียนครับเพราะเราปฏิบัติได้ทุกครั้งแล้วไปทำหน้า58 59ต่อนะฉันได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงอ่ะได้เลยได้อ่ะกลุ่มนี้ไหนเนี่ยหน้า57ทำงานค่ะลูกมาพอใจไหมพอใจให้เหตุผลหน่อยสิทำไมถึงพอใจให้เหตุผลหน่อยทำไมล่ะลูกทำได้ทุกครั้งไหมเขียนว่าทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทุกครั้งทออุกอทุกต่อทหารสระอุกอไก่ทุกครั้งเอาเขียนมาครับคอรอคอควายรอเรืออะงอครั้งไม่ถูกครั้งงอไม่นากาศแล้วไม่โทลูกไม่นากาศตรงรอเรือไม่ใช่เอาไม้โทรมาตรงนี้อ่ะแล้วทำหน้า58ต่อนะวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่เราได้เรียนต่อได้เลยเนี่ยวาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรอ่ะวาดภาพเรากำลังเดินไปห้องน้ำก็ได้วาดได้เลยไม่ใช่อ้าววาดเราอ่านหนังสือได้อ่ะ2คนนี้ทำด้วยนะ9ทำด้วยนะคะโอ้โหกลุ่มนี้มีวาดรูปแล้ววาดอะไรเนี่ยตะวันเธอวาดอะไรอน
2: าโต
0: ไม่ใช่วาดให้มันอยู่ในกิจกรรมของเราสิไม่ใช่ว่าวาดอะไรก็ได้อ่ะก็อาจจะว่าวาดเด็กคนนี้กำลังเปิดไฟอ่านได้แล้วเธอล่ะ
3: เด็กอีกคน
0: แล้วของตะวันน่ะเปิดไฟเหมือนกันเหรอ
2: น
0: ี่
2: ค
0: ือ
2: จะเป็นข
0: ึ้
2: นฟ้า
0: แสงมันจ้าอ๋อได้
3: เขาจะลอกคุณนะคะว่าคุณเล
0: ่นรีบวาดวิวาดสวยวิวาดสวย
3: คุณดูของหนู
0: อ๋อใช้ร่ม very good ดีมากนี่วาดให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะเธอ
3: เขียนอะไรล่ะคะคุณเนี่ยคุณนี่คุณ
0: อะไรนะการอะไรนะใช้ร่มเขียนใครเขียนเป็นทีช่วยเพื่อนหน่อยใช้ร่มใช้ร่มช่วยเพื่อนหน่อยทีช่วยเพื่อนได้ไหม
4: เข
0: ีย
4: นคำช่วยบอกคำ
0: ช่วยบอกคำเพื่อนหน่อยกลางร่มบอกผู้หญิงกลางร่มโอเคดีมากวาดสวยงาม
5: หนูใส่เ

0: ดีมากอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เพื่อนช่วยเพื่อนสิช่วยเพื่อนสิว่าจะให้เพื่อนต้องวาดยังไงดีวาดเพื่อนกำลังเดินไปทะเลแล้วใส่แว่นดีไหมเอออ่ะได้
1: หน
0: ู
1: เข
0: ีย
1: นได้ไหมหน
0: ู
1: ไม่วาดอ๋อ
0: ไม่วาดไม่เป็นไรไม่วาดไม่เป็นไรใช้ร่มใช่ไหมแล้วของเราอะไรของเราเขียนอะไรลูกได้เรียนรู้การป้องกันดวงตาจากแสงเอ้าได้ได้ได้ไม่ต้องวาดก็ได้นะถ้าหนูเขียนถนัดเขียนได้แล้วใครถนัดวาดภาพได้เลยจันเจ้าจันเจ้ามาทำตรงนี้ก่อนลูกมาทำแค่2กิจกรรมก่อนไม่เป็นไรจันเจ้ามาทำตรงนี้ต่อเลยนะจากการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ฉันพอใจไหมพอใจไหมพอใจอ่ะพอใจถึงตรงนี้ครับพอใจให้เหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงพอใจบอกว่าฉันทำได้บางครั้งอ่ะพระครูดูมาแล้วของจันเจ้าทำได้บางครั้ง2กิจกรรมเลยฉันทำได้บางครั้งดูซิดานียกำลังทำอะไรวาดรูปที่เด็กทำอย่างนี้อ๋อโอเคได้ดีมากอ่ะเอาล่ะเด็กๆตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับรีบทำกิจกรรมของเราเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอภิปรายผลการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูผลการอภิปรายการทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะเรามาดูของคุณครูนะครับถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอยู่ก็อ่ะหันมาดูคุณครูนิดนึงดกหันมาดูนิดนึงนะมาดูของคุณครูกันบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูได้บันทึกไปนั้นนะครับจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นการทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดนะครับแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่อ่านหนังสือและทำการบ้านซึ่งคุณครูสามารถทำได้ทุกครั้งเลยนะครับในหน้าต่อไปนะครับแนวทางที่ครูกำหนดไว้นั่นก็คือเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่มืดซึ่งแนวทางที่ครูบอกไว้ก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เล่นโทรศัพท์ซึ่งคุณครูก็สามารถทำได้แค่บางครั้งนะครับก็อาจจะเหมือนเหตุผลของเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนบางคนบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยก็เปิดไฟบ้างบางทีก็ไม่ได้เปิดไฟบ้างนะครับก็เหมือนกับพฤติกรรมของคุณเลยนะครับเล่นโดยที่เปิดไฟบ้างโดยที่ไม่เปิดไฟบ้างก็มีนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟแนวทางของคุณครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยต้องทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าคุณครูไม่เปิดไฟในขณะที่ไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยมีของต่างๆที่อยู่ในห้องนอนนะครับหรือว่าห้องบริเวณนั้นนะครับมีของที่ค่อนข้างเยอะเลยถ้าคุณไม่เปิดไฟเนี่ยคุณครูก็อาจจะเดินชนสิ่งของต่างๆและอาจจะหกล้มได้อาจจะเกิดได้นั่นเองครับเอาล่ะจากการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ฉันพอใจเด็กๆครับมาดูเหตุผลของครูหน่อยว่าคุณครูเนี่ยพอใจในการปฏิบัติตนอย่างไรของครูนะคุณครูบอกว่าสามารถปฏิบัติตนได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้ครับหรืออีกหนึ่งเหตุผลเอาไหนดูซิเด็กๆใครที่บอกว่าไม่พอใจบ้างนะเด็กๆครับฟังนิดนึงการปฏิบัติตนในหน้าที่57ใครไม่พอใจบ้างไหนดูซิก็มีบางคนนะครับเดี๋ยวจะให้ลองออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนดูนะครับแต่ตอนนี้มาดูของครูก่อนคุณครูบอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองเพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้งตามแนวทางที่วางแผนไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนไหนใครที่ปฏิบัติตนได้แล้วพอใจขอดูมือหน่อยครับทุกคนฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้ฟังนะครับการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ใครพอใจในการปฏิบัติตนบ้างยกมือเดี๋ยวครูขอใครออกมานำเสนอดีไหนใครอยากออกมาทำเสนอโอ้มาลูกเชิญเลยครับเอาไมค์มาด้วยนะลูกมาเลยนันทวัฒน์มาไหนดูซิ บอกคุณครูซิบอกเพื่อนๆซิทำไมหนูถึงพอใจในการปฏิบัติตนลูกเพราะว่า
2: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งครับ
0: เพราะผมปฏิบัติตนได้ทุกครั้งมาดูหลักฐานนิดนึงทำได้ทุกครั้งทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งก็ถือว่าทำได้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะกว่าขอบคุณมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้แล้วใครที่เหมือนกับคุณครูลูกที่บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนของตนเองมีใครบ้างครับไหนขอดูมือหน่อยใครที่ไม่พอใจกับผลการปฏิบัติตนของตนเองบ้างลูกมีดานียยกมือคนเดียวเหรอเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นยกมือกันหลายคนอยู่นะไหนใครไม่พอใจบ้างลูกขอดูมือหน่อยครับจักรพัฒน์อยากมานำเสนอไหมมาหยิบไมค์มาด้วยลูกไหนลองมาบอกเพื่อนหน่อยมาเลยครูถือให้อันนี้ให้จักรพัฒน์พูดหยิบไปนิดนึงขยับไปนิดนึงทำไมจักรพัฒน์บอกว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนเพราะอะไรลูก
3: ฉันเปิดไฟบางครั้งครับ
0: อ๋อฉันเปิดไฟแค่บางครั้งมาดูหลักฐานสิตรงนี้ทำได้บางครั้งนะครับไปเข้าห้องน้ำกลางดึกตรงนี้ก็ทำได้แค่บางครั้งอ๋อจำนวนบางครั้งเยอะกว่าทำได้ทุกครั้งก็เลยบอกไว้ว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติตนเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงบ้างลูกถ้าสมมติว่าไม่พอใจแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการแก้ไขไหม
3: มีครับ
0: ทำยังไงครับไหนบอกเพื่อนๆสิ
3: เปิดไฟครับ
0: ต้องเปิดไฟให้เป็นไงทุกครั้งเลยใช่ไหมครับต้องเปิดไฟให้ครบทุกครั้งขอบคุณมากปรบมือให้กับจักรพัฒน์หน่อยครับเอาละเด็กๆยังเหลือกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือในหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆหน้าที่58ซึ่งตอนนี้ให้เด็กทำไปก่อนนะแล้วก็มาฟังคุณครูด้วยว่าคำถามอภิปรายผลการปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน1สัปดาห์ของนักเรียนเป็นอย่างไรพูดหน่อยใครพอใจบ้างยกมือใครพอใจบ้างยกมือสูงครับใครไม่พอใจบ้างยกมือมีบางส่วนนะครับฉะนั้นคุณครูสรุปว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาจจะทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งหรือบางคนมีส่วนน้อยนะครับที่ทำไม่ได้เลยนะครับแต่โดยรวมนะครับก็สามารถทำได้ทุกครั้งทำได้บางครั้งเลยนะครับแล้วนักเรียนประเมินความพอใจในการปฏิบัติตนของตนเองมีความพึงพอใจอย่างไรเพราะเหตุใดหรือควรปรับปรุงได้อย่างไรบ้างเอาไหนใครจะตอบคำถามข้อนี้ลูกไหนขอตัวแทน1คนกลุ่มไหนดีใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับมีใครอยากตอบคำถามข้อนี้ไหมตะวันตอบไหมตะวันลองตอบไหมตะวันลองตอบสิตะวันฟังนะมีความพอใจในการปฏิบัติตนเองไหม
4: ม
0: ีแล้วเพราะเหตุใดเพราะอะไรลูกเพราะสามารถอะไรตะวันบอกว่าบันทึกไว้ว่ายังไงทำได้ทุกครั้งไหมหรือว่ายังไง
4: ทำได้บางครั้ง
0: อ้าวทำได้บางครั้งไม่เป็นไรแล้วควรปรับปรุงไหมลูก
4: ควร
0: ปรับปรุงยังไงครับแก้ไขโดยทำยังไงดี
4: เปิดไฟให้เพียงพอไม่
0: ต้องเปิดไฟให้เพียงพอทุกครั้งเลยเก่งมากขอบคุณครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับของคุณครูก็สามารถขอไปครับของครูก็มีความพอใจเพราะสามารถทำได้ดีหรือไม่พอใจในการปฏิบัติตนของตนเองเนื่องจากไม่สามารถทำได้เลยอาจจะเกิดจากสาเหตุอย่างเช่นสถานที่หรือเวลามีความไม่เหมาะสมนั่นเองครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนอีก1คนตอนนี้ใครทำใบกิจกรรมในหน้า58เสร็จแล้วบ้างลูกจักรพัฒน์ออกมาแล้วนันทวัฒน์ออกมาแล้วชัยพฤกษ์ลองมานำเสนอตัวเองสิลูกเอาแบบฝึกหัดมาเลยมาดูซิเอาแบบฝึกหัดมาเอาไมค์มาด้วยลูกมาเลยครับดูซิโชว์ให้เพื่อนดูหน่อย เดี๋ยวครูเปิดให้อ่ะหน้านี้อ่ะ

0: หันหน้าหันหน้าหันดูซิเราวาดรูปอะไรลูก
1: กลางรูป
0: เอาไปไปไงวาดรูปอะไรนะไหนบรรยายให้เพื่อนฟังหน่อยสิ
1: ใช้ร่มในการบังแสง
0: ใช้ร่มในการบังแสงคือกิจกรรมที่เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกิจกรรมมีมากมายเลยใช่ไหมลูกแต่นี้เรายกตัวอย่างให้เพื่อนดูว่าเราใช้อะไรนะ
1: ใช้ร่มในการบังแสงกับ
0: พัดใช้ร่มในการบังแสงช่วยในเรื่องอะไรลูก
1: ช่วยในเรื่องกันให้ร้อนคร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ะไรนะ
1: กันให้ร้อนแล้วก็ไม่แสบตา
0: อ๋อกันร้อนแล้วก็ไม่แสบตาด้วยอ่ะขอบคุณมากครับชัยพฤกษ์ปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับอ่ะแล้วของคุณครูล่ะบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างของคุณครูก็อย่างเช่นในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นควรใช้แสงให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆในการที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่ามีการใช้ร่มในการทำให้ลดแสงที่จะเข้ามาสู่ดวงตานะครับป้องกันดวงตาได้นั่นเองหลายๆคนที่คุณครูเดินไปดูก็มีเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับมาทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59กันนะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆประเมินตนเองในหน้าที่59ได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูขอเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับหน้า59ลูกข้อสุดท้ายข้อที่5ดูซิกลุ่มนี้ทำแบบประเมินตนเองหรือยังประเมินแล้วทำข้อ5นะลูกวันนี้ประเมินตนเองข้อ5ครับเอาลบทำไมทำใหม่นี่วาดภาพแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองนะลูกกลุ่มนี้ไหนประเมินตนเองหรือยังประเมินทุกคนแล้วเอาประเมินแล้วอุ้ยวาดสวยวาดภาพสวยมากเก่งมากเลยนี่เราวาดอะไรนั่นน่ะ ใช้ไฟฉายเหรออ๋ออ่ะโอเคสวยงามกลุ่มนี้ประเมินตนเองก่อนลูกมาประเมินตนเองก่อนเดี๋ยวคุณจะได้ถามเหตุผลแล้ววาดรูปอะไรเนี่ยเดินไปกับคุณหมีอันนี้เปิดไฟใช้ไฟฉายวาดภาพสวยนะเนี่ยเก่งมากอ๋อเปิดไฟเหรอก็มีคุณหมีได้ไง
2: อ
0: ัน
2: นี้ตาม
0: หมีนั่นแหละคุณหมีทำแบบประเมินตนเองค่ะลูกมาตรงนี้ค่ะให้กี่ดาวดีวันนี
2: ้
0: จักรพรรดิไหนกี่ดาวครับวันนี้ประเมินก่อนแล้วประเมินก่อนของเราล่ะประเมินยัง
3: ประเม
0: ิน
3: แล้ว
0: ประเมินแล้วทีทัศน์เปิดแล้วให้3ดาวเลยโอเคกลุ่มนี้สุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายประเมินตนเองหรือยังครับประเมินตนเองเรียบร้อยดูซิวาดภาพโอ้มีร่มใหญ่ๆเลยอันนี้เดินไปไหนเดินไปทะเลจริงด้วยอย่างที่ครูบอกอันนี้ทำอะไรลูกเนี่ยไปไหนอันนี้คืออะไรหมวกอ๋อแต่ยังไม่ได้วาดคนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำต่อนะทีนี้เรามาดูกันสิว่าแต่ละคนให้กี่ดาวบ้างเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครประเมินตนเองให้3ดาวยกมือโอ้ทุกคนเลยนะครับไหนใครประเมินตนเองให้2ดาวครับวันนี้ขอบคุณครับและใครประเมินตนเองให้1ดาวมีไหมมีอยู่ทำไมล่ะลูกดาเนียลลองตอบให้คุณหน่อยทำไมให้1ดาวครับลองใช้ไมค์ตอบสิทำไมให้ผลตัวเอง1ดาวลูกวันนี้ทำไมตอบเลยครับทำไมให้ตัวเอง1ดาววันนี้บอกเหตุผลสิเราทำกิจกรรมอะไรพลาดไปหรือเปล่าลองบอกสิครับบอกได้ไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับให้1ดาววันนี้ก็ดันเนียลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตนเองอย่างมุ่งมั่นตามที่เราได้วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูขอฝากทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติตนให้ได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นผลดีกับ ตัว

0: เราทุกๆคนนะครับส่วนการบ้านการบ้านวันนี้มีไหมถ้ายังไม่เสร็จนะครับเด็กๆให้กลับไประบายสีให้สวยงามนะครับคุณครูจะได้ตรวจคะแนนให้เราเนี่ยได้เต็มทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับเอาล่ะเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันหากใช้แสงไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างครับปวดตาตามัวหรือ
1: ตาล
0: ้าตาล้าอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราจึงควรป้องกันโดยจัดแสงสว่างให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั่นเองครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะจะเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในตอนที่1 นะครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีดังนี้ครับข้อที่1สิ่งของต่างๆที่วางในห้องเรียนอย่างเช่นจานขนมที่มีมดต้นไม้ที่ปลูกในกระถางโหลเลี้ยงปลาหินรถของเล่นและข้อที่2ครับใบงานเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในหน้าที่57และ58นะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จตอนนี้คุณครูขอฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy มวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ

0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
4: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ๋ออ
2: ้าวเป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ้าอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืด
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ้า
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ้า
0: เอ๊ะ
2: ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: เอ๊มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: เอ๊ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: หวานครับ
1: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
1: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
0: สเค็มครับ
1: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
0: ขอบใจนะฟาฟา
1: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโป้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกป่ะอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้ว

ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วเหมือนกัน
1: พวกเราได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
2: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
3: เดี๋ยวก่อน
0: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
3: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
2: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
0: ้ารู้แล้วจรวด
3: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
2: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย

0: จะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
1: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยดี

0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
1: ช่วยด้วย
0: จับไว้เร็ว
1: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: อยู่ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย
2: ้นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอป

วัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิทย์ที่กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปกินที่โลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิทย์จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูเกือบลืมไปว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิทย์เหลืออยู่ไหมนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด
0: ๆส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหน้องๆแต่ละคนชอบกินผักหลากหลายและน่าอร่อยกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาด้านรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550 ดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการ

0: ช่วยเหลือผู้ต้องขัง
1: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อปวงประชาทั้งหลายค่ะ
0: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
2: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
0: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
3: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา23:00 น.

กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีก

0: ังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการขายยาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยและประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและก็การข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยัง ังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้งสองอำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรับงานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที
1: ่เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
0: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: แมวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: รงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: น้องความค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับในวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมซึ่งคุณครูคิดว่าใกล้ตัวกับเด็กๆมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วพอบอกว่าของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนักเรียนนั้นพอจะบอกได้ไหมคะตอนนี้ว่าเรามีของใช้ส่วนตัวอะไรบ้างพอบอกได้ไหมคะลูกบอกได้ไหมบอกได้ใช่ไหมคะเอ้าขอหนึ่งคนพอค่ะขอเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งคนขอของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างค่ะลูก
3: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
1: ผ้าตัวใช่ไหมคะทุกคน
2: ใช่
1: ทุกคนตอนนี้เพื่อนยกตัวอย่างว่าผ้าเช็ดตัวใช่ของใช้ส่วนตัวไหมคะลูก
2: ใช่
1: ขออีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ไหมคะโอ้โหเสียงหนักแน่นมากค่ะเพื่อนปลายทางเราบอกว่าใช่นะคะของใช้ส่วนตัวคือเราใช้ของเราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะดีมากค่ะทีนี้มาดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะคือสามารถที่จะอธิบายความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังต้องสามารถจำแนกของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างเป็นอะไรนะลูก
2: ผ้าเช
1: ็ดตัวพอมาตอนนี้คุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนั้นต่างกันอย่างไรคะคิดก่อนลูกคิดก่อนใจเย็นคิดก่อนให้เวลาคิดก่อนนะคะเพื่อนปลายทางนะคะสามารถที่จะตอบคำถามนั้นกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้เอามือลงค่ะทุกคนนั้นยกมือหมดเลยเมื่อสักครู่นี้คำถามข้อที่1ให้กลุ่ม1ไปแล้วตอนนี้ขอเป็นกลุ่มที่2นะคะในกลุ่มที่2ใครจะตอบดีคะส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมต่างกันยังไงคะ
4: ต่างกันครับเพราะว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้แค่คนเดียวครับแต่ว่าของใช้ส่วนรวมคนอื่นมาใช้ด้วยครับ
1: เพื่อนบอกว่าของใช้ส่วนตัวเราใช้คนเดียวถ้าของใช้ส่วนรวมนั้นคนอื่นจะมา

0: ใช้ด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วดินสอของเราเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมคะของของอะไรเพื่อนบอกมีส่วนกลางด้วยของอะไรคะของใช้ส่วนตัวแต่ทำไมลูกเพื่อนเราหยิบใช้ได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ทำไมนะลูกต้องขออนุญาตก่อนนะคะเก่งมากค่ะของใช้ส่วนตัวบางอย่างสามารถให้คนอื่นยืมได้แต่บางอย่างก็ไม่สามารถให้คนอื่นยืมได้นะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวที่เพื่อนยกตัวอย่างไว้คือเราใช้แล้วเราจะให้เพื่อนยืมได้ไหมลูกไม่ได้แล้วแต่ดินสอยังสามารถทำไมลูกให้คนอื่นยืมได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะความหมายของของใช้ส่วนตัวนะคะคือของที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจจะติดโรคต่างๆได้เอ๊ะมันน่าจะมีโรคอะไรบ้างคะถ้าเกิดเราไปใช้ร่วมกันมีโควิดมีอะไรอีกลูกเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรนะลูกว่าไงคะลูกอ่ะหยิบไมค์เลยค่ะลูกหยิบไมค์เลยเพื่อนที่ยกมืออยู่เมื่อกี้นี้ผู้ชายก็ได้ค่ะลูกหยิบไมค์เลยค่ะใครตอบก่อนดีคะ
1: ไข้หวัดครับ
0: เป็นไข้หวัดนะคะเอามีใครอยากตอบอีกเอาวันใหม่ค่ะลูก
2: อีสุอีใสค่ะ
0: เป็นอีสุอีใสนะคะมีโรคอะไรอีกไหมคะมีไหมนึกออกไหมคะมือเท้าปากใช่ค่ะคือมีหลายโรคเลยนะคะที่เราจะสามารถติดต่อกันได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นโรคเห่าด้วยเอ๊ะโรคเห่าใช้อะไรร่วมกันนะใช้หวีเพื่อนหวีเสร็จแล้วเรามาหวีต่อใช่ไหมคะมองดูเหมือนจะเอ๊ะก็ใช้กันได้นี่แต่ว่าทำไมคะเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเป็นเห่าอยู่ไข่เหาอาจจะติดที่ไหนลูกที่หวีแล้วเราก็มาหวีผมเราไข่เหาก็ทำไมลูกไปติดที่ผมเราหลังจากนั้นก็ฟักตัวออกมาเห็นไหมคะสามารถติดได้โรคตาแดงล่ะน่าจะใช้อะไรด้วยกันนะใช้คอนแทคเลนส์เลยเหรอลูกเราจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วเราไปให้เพื่อนเลยเหรอเราน่าจะใช้อะไรดีลูกใช้แว่นเป็นไปได้นะคะเพื่อนใส่แว่นใส่ตาสั้นอยู่เราทำไมลูกไปยืมของเพื่อนไปทดลองเล่นของเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะมีอีกผ้าเช็ดหน้าเห็นไหมคะอยากไปใช้ร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้ติดโรคต่างๆนะคะไข้หวัดอาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงลูกอาการจะหนักกว่านะคะลูกแล้วที่สำคัญทำไมลูกพอเราเป็นโรคไข้หวัดแล้วเสียการเรียนด้วยใช่ไหมลูกแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็บอกมีโรคอีกนะอิสุอิสัยใช่ไหมคะมือเท้าปากอีกฉะนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ้าวทีนี้มาดูของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างขอที่กลุ่ม3ดีกว่าค่ะขอทุกคนเลยได้ไหมคะลูกเพื่อนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำค่ะลูกเอาแบบที่คนอื่นยืมไม่ได้เลย
3: แปรงสีฟันค
0: ่
3: ะ
0: แปรงสีฟันเพื่อนช่วยเพื่อนได้ค่ะลูกช่วยเพื่อนได้เลยลูก
3: ผ้าขนหนูค่ะ
0: ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนได้เลยค่ะในกลุ่ม
4: ขวดน้ำ
0: ขวดน้ำหรือแก้วน้ำนะคะเดี๋ยวอะไรดีคะ
4: ครับ
0: อะไรนะลูก
4: ช้อน
0: ช้อนค่ะคือช้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้านักเรียนทานแล้วนักเรียนจะให้เพื่อนต่อเนี่ยไม่ควรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้แล้วแล้วไปล้างทำความสะอาดแล้วอาจจะให้คนอื่นต่อได้แต่ถ้าเกิดเรารับทานอาหารอยู่เธอเราขอทานอันนั้นบ้างสิตักป้อนเพื่อนแบบนี้ได้ไหมลูกไม่ได้นะลูกนะหมดยังคะลูกยังได้อีกไหมยังมีอีกไหมคะลูกเพื่อนช่วยได้ค่ะอะไรด
4: ี
0: คะอะไรนะ

0: หน้ากากอนามัยหรือแมสนะคะเพราะบางครั้งบางสถานที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเขาจะไม่ให้เราเข้าไปใช่ไหมคะเราเอ๊ะเพื่อนมีอยู่ไหนเธอขอยืมหน่อยสิเรายืมใส่แป๊บเดียวได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะลูกนะของใช้ส่วนตัวที่เราใช้เป็นประจำเมื่อกี้เด็กๆก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะคุณครูยกบ้างนะคะมีผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันหวีแก้วน้ำนะคะของพวกนี้ไม่ควรที่จะให้เพื่อนยืมเลยนะถึงแม้ทำความสะอาดแล้วอย่างเช่นแปรงสีฟันเราแปรงเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วเพื่อนเอาต่อไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะ
1: ไม
0: ่เอานะคะไม่ต้องใจดีให้เพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปขอเพื่อนด้วยแปรงสีฟันของแบบนี้ใช้ต่อไม่ได้เพราะว่าทำไมลูกอยู่ในช่องปากของเราใช่ไหมคะเรามีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้และเพื่อนมีโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะเอาทีนี้มาดูอย่างแรกเลยค่ะที่ครูจะแนะนำผ้าเช็ดหน้ามีไว้ใช้ทำอะไรมั้งคะลูก
1: เช
0: ็
1: ดหน
0: ้าตอนเวลาเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมหรือว่าตอนที่เราเหงื่อออกเราก็ใช้ซับเหงื่อซึ่งรู้ไหมว่าในเหงื่อของเราก็จะมีทำไมลูกมีน้ำเหงื่อเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ถูกไหมคะแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะเป็นสารคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของแต่ละคนนะคะเอามาดูวิธีใช้กันค่ะใช้คอยซับหรือเช็ดสิ่งสกปรกออกตามใบหน้าหรือตามมือของเรานะคะแล้วเด็กๆพกผ้าเช็ดหน้ากันไหมบางคนก็พกบางคนก็ไม่พกนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีผ้าเช็ดหน้าเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเวลาถ้าเกิดเราทำไมลูกเหงื่อไหลเราก็สามารถซับได้หรือบางครั้งเรามือเลอะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราควรที่จะเปลี่ยนผ้าเช็ดหน้านะคะทุกๆวันนะคะถึงแม้วันนี้เราไม่ได้ใช้แต่เรานำมาโรงเรียนแล้วเราก็ควรที่จะนำไปซักนะคะทุกครั้งเลยนะคะเมื่อซักเสร็จแล้วค่ะการจัดเก็บของเขาควรจัดเก็บยังไงทำไงนะคะลูกพับให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้พร้อมใช้ในครั้งต่อไปนะลูกนะอันนี้ล่ะ
1: แปรงส
0: ี
1: ฟ
0: ันเวลาใช้ใช้ยังไงคะลูกใช้แปรงฟันเลยไหนบอกขั้นตอนการแปรงฟันหน่อยได้ไหมบีบยาสีฟันล้างแปรงก่อนแล้วบีบยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันพอแปรงฟันเสร็จแล้วล่ะคะล้างให้สะอาดแล้วก็โอ้โหเก่งจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะอย่างที่เด็กๆบอกเลยนะคะมาสักครู่นี้คือแปรงสีฟันเนี่ยวิธีใช้แปรงสีฟันนะคะคือใช้แปรงฟันให้สะอาดค่ะหลังใช้งานเสร็จแล้วนะคะควรล้างคราบยาสีฟันแล้วก็ฟองออกให้หมดด้วยนะคะแล้วเวลาล้างออกหมดแล้วนักเรียนทำยังไงต่อลูกเอาไปเก็บที่เดิมบางคนบอกว่าไงลูกสะบัดให้น้ำที่แปรงสีฟันนั้นทำไมลูกออกให้หมดหรือทำไมคะลูกดีดที่แปรงสีฟันหรือเคาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีจริงกันนะคะคือพยายามให้ตรงแปรงนะคะน้ำออกให้เยอะที่สุดนะลูกนะหลังจากนั้นค่ะการจัดเก็บของเราถ้าบ้านใครมีที่แขวนเราก็สามารถที่จะทำไมลูกนำไปแขวนได้นะคะโดยแขวนเก็บไว้ที่ไหนลูกติดผนังห้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่แขวนล่ะลูกทำยังไงคะ
1: ใส
0: ่แก้วน้ำไว้นะคะแบบนี้โดยพยายามให้ตรงส่วนที่เป็นแปรงนั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนเพื่อที่ทำไมลูกเขาจะได้แห้งนะคะไม่ควรนำแปรงนั้นคว่ำลงไปด้านล่างนะลูกนะต่อไปค่ะหวีเวลาเราใช้ยังไงคะลูก
1: หวีผม
0: แล้วยังไงอีกแล้วเราก็เอาเก็บไว้เลยแล้วเวลาทำความสะอาดหวีอะคะลูก
1: ล้าง
0: ยังไงคะ
1: เอาไปล
0: ้
1: างน
0: ้
1: ำ
0: เอาไปล้างน้ำแล้วก็เช็ดมีเคาะด้วยแสดงว่าเอาเส้นผมออกถูกหมดค่ะแต่ยังไม่

ถูกที่สุดนะคะเพื่อนบอกว่าเวลาใช้หวีเสร็จหนึ่งมีอะไรนะลูกเอาผมออกเอาไปล้างน้ำเอาไปเคาะนะคะดีหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้หวีแล้วนะคะเราใช้สำหรับการหวีผม

0: นะคะหรืออาจจะใช้แชมพูสระผมก็ได้นะคะโดยนำแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วมาขัดตรงส่วนที่เป็นซีกๆนะคะให้สะอาดยิ่งขึ้นนะลูกนะอาจจะทำสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้นะคะลูกนี่ค่ะวิธีการจัดเก็บค่ะเราอาจใส่ไว้ในไหนลูกในตะกร้านะคะหรือกระจาดก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่อะไรคะภาชนะทรงสูงอาจจะคือหาที่ใส่ให้เรียบร้อยไม่วางกระจัดกระจายนั่นเองนะคะแก้วน้ำมีใครยืมแก้วน้ำเพื่อนบ้างมีไหมมีงั้นครั้งต่อไปเราไม่ยืมแก้วน้ำเพื่อนแล้วนะคะลูกแก้วน้ำเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวเลยนะวิธีใช้ค่ะเราก็ใช้ทำไมลูกใช้ดื่มน้ำนะคะหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปคว่ำให้เรียบร้อยด้วยนะคะการจัดเก็บค่ะถ้าแก้วเรามีหูและที่บ้านเรามีที่แขวนหรือที่โรงเรียนมีที่แขวนอยู่หลังห้องนักเรียนก็ทำไมลูกนำไปแขวนให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหูล่ะทำยังไงคะ
1: เอาความแก
0: ้วไว้นะคะเราสามารถหาที่วางแล้วความแก้วให้เรียบร้อยอันนี้คือผ้าเช็ดตัวนะคะเราให้เพื่อนยืมได้ไหมเอาจริงๆขออีกรอบนึงเอาจริงๆได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ก
0: ็วันนี้ไม่มีเลยตัวเปียกแล้วอาบน้ำไม่มีผ้าเช็ดตัวเลยให้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะยังไงเราก็ให้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ว่าเพื่อนจะอ้อนวอนเรายังไงก็ตามเราให้ได้ไหมลูกไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่ควรมายืมของเพื่อนด้วยนะลูกนะผ้าเช็ดตัวนะคะเราจะใช้หลังที่เราทำไมลูกอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็ดตัวให้แห้งนะคะการจัดเก็บค่ะเรานำไปพึ่งนะคะนำไปผึ่งให้แห้งแบบนี้แล้วก็สามารถนำมาใช้ต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องซักแล้วผ้าเช็ดตัวเราอาจจะใช้กี่วันลูก3วันแล้วเราจะซักเราก็ต้องไปผึ่งก่อนนะคะเราไม่ควรที่จะใช้เสร็จแล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นไปลูกคือวันนี้เราจะซักเราใช้เช็ดตัวเสร็จแล้วเราไปลงตะกร้าถ้าเราไปลงตะกร้าเลยผ้าเช็ดตัวมันทำไงลูกมันยังชื้นอยู่พอมันชื้นอยู่แล้วไปลงตะกร้าเลยเป็นยังไงลูกผ้าตัวอื่นมันก็จะทำไมคะลูก
1: เป
0: ียกแล้วก็ชื้นตามด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วควรจะผึ่งให้แห้งก่อนนะคะถ้าจะนำไปซักเราก็สามารถที่จะนำที่ผึ่งแห้งแล้วนั้นไปใส่ตะกร้าซักได้นะลูกนะทำแบบนี้ไหมคะเวลาอยู่บ้านทำไหมคะเยี่ยมมากเลยน้ำเสร็จแล้วเอาผ้าเช็ดตัวไปแขวนเองไหมทำไมเสียงเบาจังเลยแขวนเองค่ะแขวนเองไหมคะเยี่ยมมาค่ะเอาทีนี้ของใช้ส่วนรวมบ้างน่าจะมีอะไรบ้างในห้องเราตอนนี้มีของใช้ส่วนรวมอะไรบ้างลูกมีโต๊ะเก้าอี้ถ้าวันนี้เราไม่มาเพื่อนสามารถมานั่งได้ไหมลูกได้นะคะเอามาดูของใช้ส่วนรวมค่ะคือสิ่งของที่มีลักษณะชัดเจนว่าทำไมลูกใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นในห้องนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้มีไมโครโฟนใช่ไหมลูกมีเครื่องปรับอากาศนะคะเด็กๆเรียกว่าแอร์เวลาเราใช้ของใช้ส่วนรวมเราต้องทำยังไงลูกช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากลับไปที่ห้องปลายทางแล้วของใช้ส่วนรวมเราก็จะมีอะไรบ้างลูกมีพัดลมมีโต๊ะมีเก้าอี้มีไม้กวาดดอกหญ้ามีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่ตากผงมีไม้ถูพื้นนะคะพวกนี้คือเราใช้ร่วมกันทุกคนในห้องเรียนนะคะการดูแลรักษาล่ะคะลูกของใช้ส่วนรวมดูแลยังไงดีคะไม่ใช่ของเราเราจะดูแลยังไงดีคะใครจะตอบได้บ้างเอาวันใหม่ค่ะ
2: เก็บที่เดิมค่ะ
0: เก็บที่เดิมใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมนะคะมีใครจะเสริมไหมลูกนโมค่ะ

0: ล้างครับ
1: ล้างนะคะเวลาเราดูแลรักษานะคะก็คือเราต้องช่วยกันทำไมลูกดูแลคือให้เหมือนเป็นของเราเลยนะเพื่อนก็ตอบถูกนะว่าคือนำมาใช้เสร็จแล้วก็เก็บที่เดิมไม่ใช่หยิบไม้กวาดมาจากหลังห้องพอใช้เสร็จทำไมลูกเอาไปไว้ห้องอื่นเพื่อนเราก็หาไม่เจอถูกไหมหรือว่าเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะตัวเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะลูกนะเวลาเราใช้เราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาเป็นของใช้ส่วนรวมนะคะและต้องดูแลรักษานะคะความสะอาดหลังการใช้งานด้วยอย่างที่นโมบอกว่าใช้เสร็จแล้วต้องล้างด้วยนะคะเพราะถือว่าเป็นการรับผิดชอบร่วมกันแต่เอนโมเราใช้อะไรเสร็จแล้วเราล้างคะลูกของใช้ส่วนรวม
0: ชามครับ
1: ชามหรืออาจจะเป็นจานที่โรงอาหารใช่ไหมคะที่เรารับประทานอาหารกลางวันแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราต้องล้างให้เรียบร้อยด้วยเยี่ยมมากค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาทดสอบความเข้าใจกันดูซิว่าเด็กๆสามารถที่จะแยกของใช้ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมได้ไหมนะคะโดยคุณครูจะมีซองสุ่มให้นะคะมีซองสุ่มให้ทุกคนเลยนะเวลานักเรียนได้ซองสุ่มแล้วให้นักเรียนบอกว่าในซองของนักเรียนนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือนักเรียนอาจจะจับมาแล้วในนั้นมันเขียนว่าของใช้ส่วนตัวถ้าเขียนว่าของใช้ส่วนตัวนักเรียนจะต้องทำไมลูกยกตัวอย่างของใช้ส่วนตัวหนึ่งอย่างเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเกิดหยิบมาแล้วสมมุติเป็นแปรงสีฟันต้องตอบว่าอะไรลูก
2: ของใช้ส่วนตัว
1: เยี่ยมมากค่ะไหนขอผู้ช่วยหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวครูจะสาธิตเชิญเลยค่ะลูกมาข้างหน้านี่เลยลูกเอาลูกมาง่ายๆเลยค่ะถือให้ลูกสมมุติคุณครูหยิบก่อนไรนี้มีของรางวัลด้วยนะคุณครูจะพยายามหยิบอันที่ไม่มีของรางวัลเราแกะดีๆนะลูกนะแล้วกระดาษต้องเก็บไว้ลูกเก็บให้เรียบร้อยด้วยอ่านว่า
3: สมุดค่ะ
1: สมุดเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะฮะ
3: ส
1: มุดของตัวเองเราจะไปพูดถึงสมุดเพื่อนทำไมสมุดเป็นของใช้ส่วนตัวของเราเราก็ต้องตอบว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะแบบนี้ได้ไหมลูกทำได้ไหมคะคุณครูไม่อยากแกะเพิ่มแล้วนะแล้วหนูเก็บอันนี้ไว้ตอนขึ้นมาเดี๋ยวหนูจะมาบอกคุณครูโดยที่ว่าเราจะให้ทุกกลุ่มพอถึงกลุ่มที่1กลุ่มที่1ก็เดินขึ้นมาข้างด้านหน้านี้เวลาลงก็ลงไปทางด้านซ้ายมือนะคะเอาลงไปทางด้านซ้ายมือค่ะแล้วลงอ้อมไปเลยแบบนี้ได้ไหมคะลูกได้ไหมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมหยิบเองเลยค่ะรีบหยิบเลยค่ะลูกอย่าเพิ่งแกะนะคะอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวแกะพร้อมกันอย่าเพิ่งแกะเพื่อเราบีบถุงสุ่มครูแบนเลยหยิบคนละหนึ่งอันค่ะจะเย็นนะคะใจเย็นจะมีข้อความอยู่ในนี้ค่ะจะเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งแกะลูกคุณครูเขย่าก่อนอุ๊ยอันที่มีของรางวัลเนี่ยเด็กๆรับไปหมดแล้วแต่อย่าเพิ่งค่ะคุณครูเหลือไปเห็นว่าคุณครูมีของมาให้เด็กๆได้ดูอ้าวนี่เดี๋ยวก่อนที่จะแกะเรามาดูของใช้ส่วนตัวกันก่อนนะคะของใช้ส่วนตัวที่คุณครูนำมานี่อะไรคะลูก หวีผมคุณนกหวีผมแล้วอุ๊ยผมเธอยุ่งเอาไปหวีได้ไหมคะอุ๊ยดูเพื่อนเราสิอยู่แบบนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ค่ะที่คุณครูบอกว่าถ้าเราจะทำความสะอาดเราต้องใช้แปรงสีฟันทำไมลูกผสมสบู่อ่อนนะคะแปรงทางนี้ออกด้วยนะคะแต่นี่แปรงสีฟันใหม่นะลูกนะนี่ล้างทุกครั้งนะลูกนะห้ามใช้ต่อกันนะคะแล้วก็แปรงสีฟันค่ะที่บอกว่าใช้เสร็จแล้วเวลาล้างแล้วให้นักเรียนทำไมลูกอาจจะเคาะแบบนี้นะคะหรือใช้นิ้วของเราค่ะกรีดตรงนี้ค่ะเพื่อให้ทำไมลูกให้น้ำที่อยู่ตรงแปรงเนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะลูกต่อไปค่ะผ้าเช็ดหน้าเราจะรู้ไหมว่าเพื่อนเราเช็ดอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้เลยใช่ไหมเช็ดเสร็จแล้วเราไปให้เพื่อนใช้ต่อได้ไหม
3: ไม
1: ่
3: ได
1: ้ไม่ได้นะคะบางครั้งเราอาจจะจาไปอัชเชยอัชเชยเราก็มีทำไมลูกน้ำลายเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราไปให้เพื่อนต่อได้ไหมคะ
3: ไม
1: ่ได้มันก็แห้งดีนะเช็ดไหมลูกไม่เช็ดแล้วนะคะแก้วน้ำอีกค่ะเวลาเราใช้เพื่อนบอกว่าเธอก็ดื่มทางด้านนี้ไปสิเดี๋ยวเราดื่มด้านนี้ดีไหมลูกดีถ้าจะใช้ต่อจริงๆควรจะไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยเอากลับมาใช้ไม่ควรใช้ต่อจากเพื่อนทันทีเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ้าวงั้นตอนนี้แกะกล่องสุ่มได้เลยค่ะทำไมไม่แกะของตัวเองทำไมไปแกะแล้วมองอย่างเงี้ยไม่ดูของตัวเองเหรอลูกทำไมอยากเห็นของเพื่อนมากกว่าของเราทุกคนจะมีข้อความหมดนะคะอะไรนั้นมีข้อความบางคนอาจจะมีของรางวัลด้วยอุ๊ยเพื่อนตื่นเต้นมากฝั่งนี้ไม่ได้ของรางวัลด้วยของรางวัลเก็บไว้เลยค่ะลูกแต่ข้อความมีทุกคนใช่ไหมอ้าวทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะออกมาด้านนอกนี้นะคะนักเรียนอาจจะปรึกษาเพื่อนในกลุ่มก่อนก็ได้ว่าสิ่งที่เราได้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ส่วนรวมหรือว่านักเรียนนั้นจะทำไมลูกจะยกตัวอย่างอะไรดีนะคะพร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่งพร้อมไม่พร้อมกลุ่มห้าพร้อมไหมคะอ่ะกลุ่มห้ามาก่อนเลยค่ะกลุ่มห้าเรียงกันมาทางนี้แล้วเดี๋ยวเดินออกไปทางด้านนี้นะคะกลุ่มห้าได้อะไรคะลูก
3: ของใช้ส่วน
1: ได
4: ้ของใช้ส่วนตัว
1: ได้ของใช้ส่วนตัวงั้นหนูต้องยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างค่ะคือ
4: แปรงสีฟัน
1: แปรงสีฟันเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นไปไหนล่ะลูกคนอื่นมาแล้วเรียนกันออกมาเลยค่ะได้อะไรคะลูก
4: ของใช้ส่วนรวม
1: ได้ของใช้ส่วนรวมขอตัวอย่างของใช้ส่วนรวมหนึ่งอย่างค่ะ
4: ไม่กวาด
1: เยี่ยมมากค่ะได้อะไรคะลูก
4: ของใช้ส่วนตัว
1: บอกก่อนว่าหนูได้อะไรคะ
4: ชุดชั้นใน
1: ชุดชั้นในเอาทุกคนตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วเราต้องฟังเพื่อนว่าเพื่อนนั้นสามารถจำแนกถูกไหมถ้าผิดเราก็ต้องช่วยกันบอกว่าผิดเข้าใจไหมลูกอ้าวตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเพื่อนได้อะไรคะลูก
4: ชุดชั้นใน
1: ชุดชั้นในเป็นเมื่อกี้หนูตอบถูกแล้วลูกเป็นอะไรเป็นอะไรนะคะ
4: ของส่วนตัว
1: ใช่ค่ะเก่งมากค่ะของหนูได้อะไรคะลูก
4: แปรงลบกระดานค
1: ่
4: ะ
1: แปรงลบกระดานเป็น
4: ของส่วนรวมค่ะ
1: ของใช้ส่วนรวมดีมากค่ะหนูเป็นอะไรคะลูก
4: ของใช้ส่วนรวม
1: ของใช้ส่วนรวมหนูยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
4: พัดลมค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม1ค่ะตามด้วยกลุ่ม2เลยพร้อมใช่ไหมคะหนูได้เลยคะลูก
4: แก้วน้ำค
1: ่ะแก้วน้ำเป็นของใช้ส่วน
4: ตัว
1: เยี่ยมมากค่ะเดินมาทางด้านนี้เลย
4: ได้ของใช้ส่วนตัวค่ะ
1: งั้นต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างค่ะ
4: ผ้าเช็ดตัวค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากค่ะตอนนี้ยังไม่เจอของใครผิดเลยนะกลุ่ม2เตรียมได้เลยค่ะ
5: ได้ที่ตักผงครับ
1: ที่ตักผงเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
5: ส่วนรวมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะ
6: แปรงสีฟัน

0: ครับ
1: แปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
0: ส่วนตัวครับ
1: เยี่ยมมากครับกลุ่ม2มารอได้เลยค่ะ
2: ไม้ถูพื้นครับ
1: ไม้ถูพื้นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
0: ส่วนรวมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวพึ่งงานหนูอยู่กลุ่มไหนคะลูกกลุ่ม1ยังไม่หมดได้เลยคะ
0: ของ
1: ใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่าง1อย่างค่ะอะไรดีนะแปรงสีฟันเก่งมากค่ะกลุ่ม2ยังกลุ่ม2แล้วนะคะตอนนี้ผ่านไป2กลุ่มยังไม่เจอใครผิดเลยนะ
3: ของใช้ส่วนตัว
1: ของใช้ส่วนตัวหนูได้เลยคะลูกเอาอ่านเลยค่ะได้กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่เก่งมากได้ข้อความว่า
3: ใช่ผ้าเช็ดตัวค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าค่ะลูก
3: ผ้าเช็ดหน้า
1: ผ้าเช็ดหน้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
3: ส่วนตัวค่ะ
1: เยี่ยมมากค่ะ
3: หนังสือเรียน
1: หนังสือเรียนเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
3: ส่วนตัว
1: เยี่ยมมากค่ะกลุ่ม3เตรียมมาได้เลยค่ะ
5: ของใช้ส่วนรวม
1: ของใช้ส่วนรวมงั้นหนูต้องยกตัวอย่าง1อย่างค่ะลูก
5: โต๊ะเก้าอี้ค่ะ
1: โอ้โหยก2อย่างเลยนะเก่งมากค่ะ
5: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
1: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างอะไรดีครับ
5: โซฟาค่ะ
1: อ้าวโซฟานะคะ
5: ของใช้ส่วนรวมครับ
1: ของใช้ส่วนรวมยกตัวอย่างอะไรดีคะ
5: โต๊ะเก้าอี้ครับ
1: โต๊ะเก้าอี้นะคะแน่อะไรคะลูก
3: กระเป๋าดินสอค่ะ
1: กระเป๋าดินสอเป็น
3: ส่วนตัว
1: ส่วนตัวนะคะเยี่ยมมากค่ะ
3: สนามเด็กเล่นค
1: ่
3: ะ
1: อุ้ยได้ของใหญ่ด้วยลูกสนามเด็กเล่นเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
3: ส่วนรวมค่ะ
1: ส่วนรวมค่ะ
3: ผ้าเช็ดตัว
1: ผ้าเช็ดตัวเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
3: ส่วนตัวค่ะ
1: ส่วนตัวโอ้โหตอนนี้ผ่านไปแล้วเกือบทั้งห้องนะคะยังไม่มีใครตอบผิดเลยได้อะไรครับลูก
5: หวีครับ
1: หวีเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมครับ
5: ส่วนตัวครับ
1: เก่งมากค่ะกลุ่ม4เชิญเลยค่ะ
6: เก้าอี้ครับ
1: เก้าอี้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
6: ส่วนรวมค่ะ
1: ส่วนรวม
7: ของใช้ส่วนตัว
1: ของใช้ส่วนตัวต้องยกตัวอย่างมาค่ะอะไรดี
3: หวีค่ะ
1: หวีนะคะเก่งค่ะ
6: ของใช้ส่วนตัวคร
1: ับ ได้ของใช้ส่วนตัวยกตัวอย่างมาค่ะ
5: กางเกงครับ
1: กางเกงนะคะเก่งมากได้เลยครับลูก
6: พัดลมครับ
1: พัดลมเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
6: ส่วนรวมครับ
1: ส่วนรวมนะคะเก่งมากค่ะทำไมเหลือแค่นี
5: ้ดินสอครับ
1: ได้ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
5: ส่วนรวมครับ
1: ฮะ
5: ส่วนรวม
1: ฮะ
5: ใช้ส่วนรวม
1: ฮะหลายฮะแล้วนะ
8: ส่วนต
5: ั
8: ว
5: ครับ
1: ส่วนตัวเอาใหม่ดินสอเป็นของใช้ส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนจะยืมของเราเราให้ยืมได้ไหมได้แต่ต้องให้เพื่อนอนุญาตก่อนนะคะถ้าเราไปหยิบมาได้หยิบของเพื่อนมาเลยได้ไหมไม่ได้นะลูกนะเอาไปต่อไปครับ
6: ของใช้ส่วนตัวครับ
1: ของใช้ส่วนตัวขอหนึ่งอย่างค่ะ
6: เสื้อครับ
1: เสื้อนะคะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆสามารถตอบได้เกือบทุกคนเลยอาจจะมีสับสนเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้นี่มีใครได้รางวัลไปบ้างโอ้โหเก็บรางวัลนั้นไว้นะคะเป็นลูกอมเอาไว้ทำไมลูกค่อยรับประทานตอนเลิกเรียนนะลูกนะอ้าวตอนนี้มันก็จะมีของใช้ส่วนตัวบางอย่างที่เราสามารถใช้ให้เพื่อนยืมได้บ้างนะคะอย่างเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือกระเป๋านักเรียนของเราก็ถือว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเราถ้าเพื่อนจะมาหยิบหรือจะมาเปิดต้องทำไมลูกต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อนคะเจ้าของเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปเปิดแล้วหยิบหนังสือเพื่อนมาหยิบสมุดเพื่อนมาได้ไหมลูกไม่ได้เราต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าเขาหอมขอยืมสมุดภาษาไทยหน่อยแล้วให้เจ้าตัวเขาหยิบให้เราเข้าใจไหมคะหรืออาจจะบอกว่าตัง ขอยืมในตั้งอยู่ไหนขอยืมยางลบหน่อยถ้าเพื่อนไม่ให้ผิดไหมคะลูก
4: ไม
1: ่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของเขานะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะมาดูที่งานเด็กๆกันบ้างนะคะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4ค่ะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและการใช้ของใช้ส่วนรวมนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่4นะคะเรื่องการใช้ของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ้าวก็คือให้นักเรียนนั้นดูรูปภาพแล้วก็บอกว่าในภาพนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะเอาหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะดูจากภาพแล้วตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูยังเหลือสลากอยู่อีก4อันอยากจับไหมอ่ะอุ้ยเอาทางนี้ดีกว่าแกะเลยค่ะลูกแกะเลยอ้าวให้กลุ่มนี้หมดเลยเอาแกะเลยค่ะไหนดูซิว่าจะตอบได้ไหมได้ว่าอะไรคะลูกไหนไปดูนโมนโมได้ว่าอะไรลูกอุ๊ยทำไมนโมดวงดีจังได้ลูกอมด้วยแกใส่ยังครับถ้านโมตอบถูกคราวนี้สิ่งจะได้ของรางวัล นะลูกถ้าตอบผิดนี่คุณครูยึดของรางวัลเลยนะเอาของรางวัลเก็บไว้ก่อนเป็นลูกอมอุ้ยยาวจังเขียนว่าอะไรคะ
1: ไม้กวาดดอกยาครับ
0: ไม้กวาดดอกยาเป็นของ

0: ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะลูก
1: ส่วนรวมครับ
0: โอ้โหอะเรารางวัลไปเลยค่ะโต๊ะเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวมคะ
2: ส่วนรวมค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเก่งค่ะแล้วนี่มีอะไรไหมลูกอุ๊ยมีของรางวัลด้วยแต่ยังแกะไม่ได้สักทีมาครูก็อยากแกะมั้งเนาะขอมั่งเอารางวัลไปก่อนค่ะลูกและนี่เขียนว่าของใช้อะไรลูกส่วน
3: ของใช้ส่วนรวมค่ะ
0: ของใช้ส่วนรวมขอหนึ่งอย่างค่ะ
3: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้นะคะกลุ่มนี้นะคะลูก
2: ชั้นวางรองเท้า
0: ชั้นวางรองเท้าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือส่วนรวม
2: ส่วนรวมค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะตอนนี้เวลาเราใกล้หมดลงแล้วนะคะเด็กๆทำใบงานเสร็จหรือยังอ้าวถ้าเสร็จแล้ววางอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะนับ1วางอุปกรณ์การเรียนแล้วนับ2ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ปรบมือ3ครั้งค่ะเอาใหม่ค่ะยังมีเพื่อนไม่ปรบมือนะคะปรบมือ3ครั้งค่ะกอดอกนั่งตัวตรงนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1นะคะฉะนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองค่ะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะคะนักเรียนนั้นสามารถทำงานได้เป็นยังไงนะคะมาดูหัวข้อการประเมินนะคะด้านบนค่ะสิ่งที่ฉันทำได้ก็คือตัวเราทำได้นะคะถ้าเราทำได้ดีให้เรานั้นระบายดาวทั้งหมด3ดวงเลยแต่ถ้าเกิดทำได้บ้างระบายดาวแค่2ดวงถ้ายังทำได้ไม่ค่อยดีนะคะให้ระบาย1ดวงนะคะโดยในหัวข้อก็จะมีทั้งหมด9หัวข้อนะคะที่เราได้เรียนไปนะลูกนะหนูก็ไประบายสีตามที่ตนเองทำได้นะคะอันนี้คือการประเมินตนเองนะลูกนะสรุปบทเรียนวันนี้ได้ว่ายังไงบ้างไหนใครบอกได้ไหมคะได้ยังไงคะลูกไหนลองพูดพร้อมกันสิ
4: ของใช้ส
0: ่
4: วน
0: ทำไมลูก
4: ส่วน
0: แยกของใช้ส่วนตัวกับของใช้ส่วนรวมนะคะดีมากค่ะสรุปของเราในวันนี้นะคะของใช้ส่วนตัวนะคะเป็นของใช้ที่ใช้เฉพาะบุคคลนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อค่ะส่วนของใช้ส่วนรวมนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเพราะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็คือจะอยู่ในหน่วยที่2นะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าใสนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะคือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ทั้งหมดนะความเคารพ

0: จนภัยในป่าวิเศษ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
2: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
3: แต่ก่อนอื่นนับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
2: ข้อแรก

0: นเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
1: นับหนึ่งขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
0: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนโปรไปเลย
1: เย้
2: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315
2: ถูกต้องข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
1: เย้ว้าวต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ์
1: ขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมากรับปุ๋ยไปเลย
1: ผลไม้พิเศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณ

0: บาลซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: กันทั้งหมดทางความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีเนื้อหาดีๆนะคะสนุกสนานมาให้เด็กๆของคุณครูได้เรียนรู้กันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะเรื่องอะไรคะเรื่องเสียงใช่ไหมคะมีเสียงอะไรบ้างคะ
2: เสียง
1: เสียงมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงอะไรคะ
2: เ
1: สียงขับร้องใช่ไหมคะมีเสียงอะไรคะเสียงเครื่องดนตรีนั่นเองที่เราได้แยกประเภทกันไปใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วก็แยกประเภทได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้กันก่อนนะคะค่ะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ1เลยเด็กๆจะต้องระบุลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆค่ะ2ค่ะปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกายและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะเด็กๆจะต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมีรูปแบบอย่างไรบ้างแล้วก็เด็กๆจะต้องร้องเพลงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันพร้อมกับเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเก่งมากๆเลยค่ะนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆคะคุณครูมีคำถามวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบใดได้บ้างคะที่จะสื่อให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ได้ว่าเรากำลังทำท่าทางอะไรอยู่อ่ะกลุ่มที่4นะคะตอบค่ะ
3: ครับ
1: การอะไรคะ
3: เดิน
1: การเดินนะคะถูกต้องไหมคะการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายไหมคะเป็นนะคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ค่ะ
4: ชี้ค่ะ
1: การชี้ใช่ไหมคะการชี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย
5: การวิ่งค่ะ
1: การวิ่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยมีอะไรอีกคะกลุ่ม1บ้างกลุ่มที่1ปลายทางตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มที่1ค่ะอะไรเอ่ยเราจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรได้บ้างคะ
6: การกระโดดครับ
1: กระโดดใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
7: การไหว้ครับ
1: การ
7: ไหว้ครับ
1: การไหว้นะคะกลุ่ม2ค่ะ
8: การเต้นค่ะ
1: การเต้นใช่ไหมคะใช่นะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเด็กๆก็รับรู้ได้แล้วนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรท่านครูยืนตรงแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ
9: ไม่
1: ท่านครูเดินเดินเดินเดินเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะเป็นนะคะท่านครูหัวเราะหัวเราะพร้อมกับขยับท่าทางไปด้วยแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวไหมคะเป็นนะคะถ้าการนอนล่ะคะนอนหลับเป็นไหมคะถ้านอนถ้าเรานอนหลับเฉยๆเนี่ยก็คือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยับตัวล่ะคะเป็นไหมคะเป็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินการวิ่งนะคะกระโดดและมีอื่นๆอีกนั่นคือ เต้นใช่ไหมคะเต้นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งการเคลื่อนไหว

ายนะคะเราสามารถนำไปใช้ประกอบกับเพลงหรือเรื่องราวต่างๆได้นะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเรียนแบบคนเล่นแบบคนทำยังไงคะเช่นถ้าคุณครูอยากให้เด็กๆเป็นคนชราเป็นคนแก่เด็กๆต้องทำท่ายังไงคะเป็นยังไงคะโอ้หลังค่อมเลยใช่ไหมคะต้องทำอะไรอีกคะถือไม้เท้าด้วยไหมคะอืมแล้วต้องพูดเป็นไงคะโอ้เก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากค่ะอันนี้เป็นการเรียนแบบของคนนะคะมีสัตว์แล้วก็สิ่งของหรือธรรมชาตินะคะแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามเหตุการณ์นั่นเองค่ะหรือการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองเอาล่ะเรามาลองยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะคนแก่หรือคนชราทุกคนปฏิบัติค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นคนแก่อยู่โอ้ต่อไปกระต่ายโอ้ไปทางด้วยนะคะปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะต่อไปแมวบ้างแมวมีเสียงร้องด้วยเป็นเสือเป็นเสือต้องมีเสียงขู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นงูเป็นงูงูงูเป็นปลาเป็นปลาอันนี้คือการเรียนแบบอะไรคะสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปธรรมชาติบ้างลองสิเป็นลมลมพัดทำไงคะลมพัดลมพัดใช่ไหมคะฝนตกทำไงเอ่ยฝนตกฝนกำลังตกลงมาใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปเป็นต้นไม้เพื่อนบอกอยากเป็นต้นไม้ต้นไม้ขยับได้ไหมคะได้ใช่คะเวลาลมพัดใช่ไหมคะแต่ขยับแรงไหมคะขยับแรงเป็นอะไรคะเป็นลมแล้วใช่ไหมคะเป็นอะไรอีกเราลองเป็นสิ่งของกันบ้างสิ่งของเอากรรไกรทำไงกรรไกรเป็นกรรไกรโอ้เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านคุณครูเป็นบ้านด้วยเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วเป็นเก้าอี้ได้ไหมคะทำยังไงคะทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นเป็นเก้าอี้ทำยังไงคะนั่งใช่ไหมคะเป็นเก้าอี้โอ้เก่งมากๆนั่งที่ค่ะนั่งที่ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยเป็นอะไรอีกดีเป็นเบบีเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะทั้งคนสัตว์แล้วก็สิ่งของและธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้นะคะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันบ้างนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะคืออะไรคือการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะเป็นการแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงและเหมาะสมกับจังหวะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูให้เด็กสมมติว่าเป็นเพลงช้าง

0: ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทำท่าไงคะทำท่าเป็นปลาได้ไหมได้ไหมคะเป็นกระต่ายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องทำท่าอะไรคะช้างใช่ไหมคะท่าทางจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนะคะเนื้อร้องเพลงเป็นแบบไหนความหมายอะไรเด็กๆต้องทำท่าทางให้สอดคล้องกันนะคะและการเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลงนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการส่งเสริมความคิดส่งเสริมจินตนาการได้อีกด้วยเช่นคุณครูกำลังให้เด็กๆเรียนแบบอะไรอยู่คะเรียนแบบช้างอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังจะเคลื่อนไหวเพลงช้างใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเพลงนกบ้างล่ะคะเพลงที่เกี่ยวกับนกเด็กๆก็จะเป็นไงบินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะคะประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนเสียงและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นคนที่เงียบที่สุดทำยังไงนะไปทางด้วยไปทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กไทยภูเขาเด็กไทยภูเขาเด็กทราบไหมคะว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงภาคอะไรภาคอะไรคะภาคเหนือใช่แล้วนะคะเป็นสำเนียงที่เกี่ยวกับเพลงภาคเหนือนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้ร้องเพลงนะคะชื่อเพลงว่าเด็กตอบพร้อมกันชื่อเพลงว่า
1: เด
0: ็
1: กไทยภ
0: ู
1: เขา
0: เดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันก่อนดีไหมคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงก่อนค่ะก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงเราจะต้องทราบเนื้อร้องของเพลงก่อนเด็กๆจะต้องอ่านก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เพลงเด็กไทยภูเขา
1: เพลงเด็กไทยภูเขา
0: เด็กไทยภูเขาหมู่เฮาชาวเหนือ
1: หมู่เฮาชาวเหนือ
0: สนุกดีเหลือ
1: สนุกดีเหลือ
0: เฮากระโดดด้วยกัน
1: เฮากระโดดด้วยกัน
0: ตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักษ์เอวหยิบกิ่
1: งไม
0: ้
1: พล
0: ัน หมุนตัวทัน
1: โ
0: บกกิ่งไม้ไปอันนี้เป็นเนื้อร้องนะคะเอาใหม่หนึ่งครั้งนะคะเพลงเด็กไทยภู
1: เขา
0: เด็กไทยภู
1: เขา
0: หมู่เฮาชาวเหนือ
1: สน
0: ุ
1: กด
0: ี
1: เหล
0: ือ เฮากระโดดด้วยกัน
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์
0: ยักษ์เอวหยิบ
1: ก
0: ิ่
1: งไม
0: ้
1: พล
0: ันหมุนตัวทัน
1: โบกก
0: ิ่
1: งไม
0: ้
1: ไป
0: มงแซะ
1: มงแซะ
0: แซะ
1: มง
0: ตะลุ่มตุ้มมงเด็กๆรู้จักจังหวะนี้ไหมคะรู้จักไหมคะไหนลองสิมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ้มมงเคยได้ยินไหมคะ เพื่อนบางคนเคยได้ยินนะคะปลายทางก็น่าจะเคยได้ยินนะคะอันนี้เป็นเนื้อร้องเพลงเนื้อร้องเพลงเขาพูดถึงอะไรคะเขาพูด
2: เด็กไทย
0: เด็กไทยภูเขานะคะอยู่ภาคอะไรคะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ใช่แล้วนะคะเฮากระโดดด้วยกัน

นะคะพร้อมยังเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันค่ะนั่งตัวตรงคุณครูร้องนามเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมนะคะดูเนื้อร้องไปด้วยนะคะไปทางด้วยนะคะ

0: ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: เอาใหม่นะคะตบมือไป
1: ตบมือไป
0: ร้องเพลงให้สุขสันต
1: ์ร้องเพลงให้สุขสันต
0: ์ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
1: ยักเอวหยิบกิ่งไม้พลัน
0: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
1: หมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไป
0: พอได้ไหมคะพอได้นะคะทีนี้ร้องพร้อมครูเลยตั้งแต่แรกนะคะนั่งตัวตรง3 4

สุขสันยักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปอีกครั้งนะคะ3 4เด็ก

0: ตรงมงอ่ะตรงที่มีคำว่าซ้ำให้ซ้ำบรรทัดนี้นะคะมงแซะกี่รอบคะ
1: 2
0: รอบนั่นเองอีกครั้งนะคะมงแซะนะคะ3 4มง

ลุ่มตุ่มมงอะเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะมงแซะเอาใหม่ร้องตามคุณครูนะคะคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะ

0: ทีนี้ร้องพร้อมคุณครูเลย3 4มงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงได้ไหมคะเด็กๆสามารถคิดท่าทางเพลงนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆจินตนาการท่าทางประกอบเพลงนี้นะคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้ามงแซทำยังไงดีคะเอามือเท้าเอวยักเอวไปด้วยมงแซมงแซแซมงตะลุ่มตุ่มมงแบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะอ่ะปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมครูจะให้เด็กๆจินตนาการเดี๋ยวเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงนี้กันนะคะอ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกับเพลงวันนี้คุณครูมีเพลงมาเปิดให้เด็กๆฟังด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็จะฝึกร้องเพลงนี้ไปกับบทเพลงนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งไม่ได้ยินเลยปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเด็กฝึกร้องตามนะคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวครูเปิดเพลงนะคะ

อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นไงคะทำได้ไหมคะเพลงมีจังหวะเร็วนิดหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆลองร้องเองทบทวนเองอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมคะ3 4เด็กไทยภูเขาหมู่เฮาชาวเหนือสายนุกดีเหลือเฮากระโดดด้วยกันตบมือไปร้องเพลงให้สุขสันต์ยักเอวหยิบกิ่งไม้พันหมุนตัวทันโบกกิ่งไม้ไปมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงอีกครั้งหนึ่งเด็กไทยภูเขาหมู่

ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณแจ็คก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะโดยบ้านอรุณค่ะอาจารย์เตือนใจสีมารุตนะคะเด็กๆคะเด็กๆได้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขาไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนี้เป็นตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ชมอยากชมไหมคะอยากชมอยากชมแล้วต้องทำไงคะนั่งตัวตรงพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

0: รบมือให้กับคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะหลักสำคัญเลยคือเราจะทำไมคะเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอะไรคะ
1: เพลง
0: ต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆของครูได้ปฏิบัติกันนะคะทั้งปลายทางด้วยนะคะกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะพร้อมกับทำท่าเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงตามจินตนาการเด็กๆสามารถคิดท่าเองได้นะคะปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะเด็กๆคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะต้องคำนึงถึงเนื้อร้องของเพลงและจังหวะนั่นเองนะคะถ้าเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะเร็วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้มันเป็นไงคะสนุกสนานใช่ไหมคะถ้าเพลงช้าเป็นเพลงช้าเนื้อร้องเศร้าเด็กๆจะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นแบบเร็วได้ไหมคะสนุกสนานได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะ

ท่าทางเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะให้นักเรียนปลายทางนะคะและก็นักเรียนต้นทางของครูนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะจากนั้นแล้วให้ฝึกร้องเพลงเด็กไทยภูเขานะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงของกลุ่มของตัวเองเลยนะคะก็สามารถลุกขึ้นนะคะคิดท่าทางประกอบเพลงได้เลยนะคะ

านั่งที่ค่ะเด็กๆคะนั่งที่เลยค่ะ1 2 3 4 5ปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยค่ะปรบมือ1ครั้งไปทางด้วยนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง

เสียงมาจากกลุ่มไหนนะไปทางของครูเงียบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพลงเด็กไทยภูเขานะคะเดี๋ยวเรามาทวนร้องเพลงกันอีกหนึ่งรอบดีไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4

0: เด็กก็อาจจะยังคิดท่ายังไม่จบเพลงใช่ไหมคะบางคนก็คิดท่าได้จบเพลงแล้วใช่ไหมคะมีหลายคู่เลยหลายกลุ่มเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูแตงนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยนะคะให้เด็กมีเวลาเหลือนะคะให้เด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะมีทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสิ่งต่างๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีคนสัตว์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งของนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถใช้ร่างกายประกอบเพลงได้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเรียนแบบสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะทั้งหมดนั่งตัวตรงวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วนะคะและในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้มารู้จักกับบทเพลงนะคะประเภทของบทเพลงนั่นก็คือบทเพลงปลุกใจนั่นเองนะคะบทเพลงปลุกใจนะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้นะคะครูแตกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดทำความเคารพ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทนไทยกำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
0: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
1: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
0: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
1: เพื่อนๆเก่งมาก
0: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่

0: ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่แล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
1: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
1: ทุกคนเก่งมาก
0: ต่อไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่น้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
0: เออใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
1: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
0: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ระวังนะแทนไทย
1: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
2: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มือ
0: ได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
1: ทุกคนเก่งมากเลย
0: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
1: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
0: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
1: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืน

0: จุธามาศผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเรียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
2: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรไหมครับต้นน
1: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบนี้มันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วเขามีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงๆอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส

0: รม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
1: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไม่ให้ไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมแบบม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
0: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันศาสตร์ผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าเช้าตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท่องโกกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมได้เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
2: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่

0: เป็นปาท่องโกสูตรโบราณนะไม่ใช่ปาท่องโกสมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปาท่องโกสมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
1: เนื้อของปาท่องโกเป็นยังไงคะพี
0: ่มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
2: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3 บาท 7 ตัว20 บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอน5:00 เลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ8:00 AMก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่5:00ครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
3: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
2: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและก็ตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองนะครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับ เทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้ง

สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจพ่อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมตรี

ยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: ยตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยเอ้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะค่ะวันนี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะ
0: ขึ้นไวต้องเดินผ่านวัดผาน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: ผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราล่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างนี้ค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวนี้เขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับครั้ง

0: ในช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
2: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
2: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
2: ค่ะ
1: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะแล้วก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
0: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
3: ไปไหนคร
2: ับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้นเนี่ย
3: ไปเลยครับ
2: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
3: มุดทางเข้ามาเลยครับ
2: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
3: ไปเลย
2: นี่หรอ

0: ามาถึงแล้วครับ
1: ถ้ำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะถ้ำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะในนี้
3: เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอดแล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
4: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
2: ใช่
4: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
4: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือน

0: เพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านได้มานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินระฆังนี่ก็เป็นได้เพราะมันมีแบบรูปแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่ครับมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
3: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0636603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาศจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทําไมตลาดถึงไม่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนเนี้ยเขาน่าสนใจมากนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมย่อมในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย์ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให
0: ้เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าละครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับนี
2: ้คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเรามีมากดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
0: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยกระจายข่าว
2: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: ชาวบ้านชุมชน
2: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
0: ์เราสอนมีข้อมูลให
2: ้มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
0: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
2: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
1: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: นที่จะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตซึ่งเขาต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานยังไงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
2: ครับผม
1: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
1: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้หลายโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
1: โดนสารเคมีจาก
2: อะไรต่างๆ
1: การปลูกพืชผักอย่างเงี้ย
2: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองเข้ามาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังปลาต่างๆในทุ่งมีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
1: ครับผม
2: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
1: ้
2: นะครับก็ทำมาตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
1: ครับผม
2: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
1: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
2: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุขนะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
1: ถูกใจเราเลย
2: ครับถูกใจเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
1: อุ้ยแล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
2: ครับรพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลา เรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับมีการดึงท่านเข้ามาช่วยดูแล
1: โรงเรียนเรายังต้องมีห้องพยาบาลไหมฮะ
2: จริงๆแล้วมีครับแต่ว่าเวลาไอ้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็ชอบไปใช้บริการท่านนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลด้วยเป็นเหมือนกับเป็นภาคีเครือข่ายที่แนบแน่นเลย
1: ก็ช่วยมาดูเรื่องสุขภาวะเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างผม

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
1: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมก็มาทำร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทำการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทำในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
1: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทำอาหารให้เด็กทาน
0: เอ้าทำไม
1: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทำเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทำอาหารปรากฏว่าพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตจากแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
1: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนำมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำ
0: น้อย
1: เคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งละจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็
0: ม
1: เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
1: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมมาว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขานี่ทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที่
0: เขาชินกับ
1: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: มาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ยโครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
2: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันละครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
3: ถั่วงอกถั่วเฮานี่จะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮาเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของ

0: เคมีเลยค่ะแล้วก็สีเดียวยูเก็บได้อยู่สองสามวันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮานี
1: ่
0: ได้ก็สีเดียวอยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะนอพ่ออะไรทรงไอ้พ่ออะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะอะไรมั่นใจในเฮาว่าเฮาปลอดสารแท้ถั่วงอกไอ้ที่เพิ่นได้เพิ่นเป็นอาหารของบ้านพอเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไอ้เป็นอาหารแบบสร้างเสริมสร้างอาหารเนี่ยถั่วงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็ได้เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
2: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกอันแน่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายกายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอเพาะจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองมากๆๆๆๆเลยล่ะครับอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆเราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านคูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับสวัสดีกันก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: กำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
4: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของบนก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียนผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันแต่ว่าเราจะรวมกันได้ยังไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
2: ครับผม
4: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเขามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
2: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
4: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ 50% นี่เสียชีวิตแล้ว
2: เกษตรกรอายุสั้น
4: อายุสั้นครับ
2: เพราะอะไรครับ
4: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้าง
2: ฉีดบ้าง
4: จ้างฉีดบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
2: ครับ
4: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับว่าปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของ
0: พ
1: ื
0: ชผ
1: ักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ให้เด็กๆไปรำความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ืออ
1: ะไรครับ
0: ตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมอยากให้อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ทําฐานข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทําต่อไปครับ
1: กำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวกนะ
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: อาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาละนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้แก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบขับถ่ายจะกลับมาทำงานได้ปกติพอระบบขับถ่ายเป็นปกติคุณก็จะอารมณ์ดีตลอดเวลาครับ

จของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและผู้ที่ร่วมรับประทานด้วย

ําในส่วนของการดําเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการนะเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีนิสัยในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุม

นที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปล่อยสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะเพื่อให้ลูกๆนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุกภาพโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหารแล้วบวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุนจากอบต.ภูเมืองนะคะทีนี้เป้าหมายตอนนี้ที่เราดําเนินการอยู่ณตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีก็คือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขแล้วก็สสส.เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีวัตถุดิบให้ลูกหลานรุ่นเรียนของเราได้บริโภคผักผลไม้ในทุกปีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุพพโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์แห่งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
3: มินนี่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปีทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
4: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเงี้ย
5: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่บางคนแบบแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำอย่างเงี้ยผมอ่านไหนผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกผู้ชายคำนวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทำโจทย์เยอะๆจะทำแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งตอนทำข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
0: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีตเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าเงี้ยมันน่าจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
2: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปี1ที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปี1เนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี
0: ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญบ้างจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไม่อ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสำคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้บางทีอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกัน
1: ฝากถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
0: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงเงี้ยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมครับคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราท้อแล้วเรายังลองแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฟันอยู่กับคุณนุชรุชนันท์อารยนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ต้องถามคุณนุ

0: ก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่คะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือนอยู่ PR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบายป๊อปเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
0: ู่
1: น
0: อ๋อกี่ปีแล้วคะย้อนไป
1: 5ปี5-6ปีได้ละค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
1: ัน
0: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนลาออกแล้ว
1: ก่อนลาออกแล้วใช่
0: น้ำสลัดอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Good Review อะค่ะแล้วก็ของรู้จักตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Valley Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเง
0: ี้ยมีรสเผ็ดด้วย
1: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
0: ค่ะแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ล่ะคะ
1: เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ตามชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
0: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
1: แล้วก็แบบออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
1: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้งสองคนคือไม่ได้แอบ
0: ใส่กัน
1: ใส่กันเลยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าตื่นเต้นหรือเปล่ายังไงบ้าง
1: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุชจะเจอพี่ตู่คือนุชไม่รู้จัก
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเหมือนคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซ็นเลยนะเราก็เอาไปเซ็นถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องเช่นเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
1: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
0: นั่นสิ
1: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
0: ก็เป็นแบบนี
1: ้ใช่
0: คือเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
1: ไม่ได้คุยว่านี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
0: ็
1: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
0: ค่ะเอามีไปอบรมด้วย
1: ใช่ๆก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทำให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
0: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลไหมว่าถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
1: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุชไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
0: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
1: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่คนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละก็คือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไร

0: ะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดชีวิตเนี่ยให้ได้ก็ต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วก็คิดเพิ่มขึ้นหมายหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋าออกมาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
0: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอน
1: มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร่
0: ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอ้ยอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้เลยค่ะ
1: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลกลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
0: ใช่ไหมคะ
1: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
0: สมมติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้ 10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุ๊กวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
1: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค่ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
1: ้
0: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบด
1: ู
0: อีกทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่านี่เดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
0: ค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้นี่แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าเรามีทำบัญชีและรับรายจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
1: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
0: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนนะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
1: ชอบกินกันนะ
0: ใช่ใช่ค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่องเงิน
0: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุ้นให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
1: ค
0: ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่ามีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
1: แล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่มนุษย์ไลฟ์ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะ
0: คะ
1: เรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับ เราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากทำไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด้วยกันเนี่ยมันจะมันดีกว่า
1: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจะเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
0: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทั้งนี้ทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมุติแต่ละวันนุชไปทําอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างงี้ๆๆนะเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคมั้ยเราก็จะอันนี้เราก็คิดว่าดี
1: เขาก็จะแนะนำได้
0: ใช่ๆค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
1: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
0: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสวายกันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
1: ค่ะ
0: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าแม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
1: เปลี่ยน
0: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
1: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
0: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวนี้พอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
0: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี้ยมันแบบมันน้อยเกิน
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคําเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคําแล้วก็นอกเหนือจากทองคําแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือเปล่า
0: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าให้รีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นยังไงทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงนะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เพื่อลดหย่อนภาษีเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
0: อย่างประกันเนี่ยนุก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีนุก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละใช่
1: ก็มีการต่อยอด
0: ใช่
1: แล้วก็ลงทุนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
0: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู่
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่า เราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระของเราอะไรของตัวแล้วก็เรื่องที่2ของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะ

0: ข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่อ่ะคือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าเอ้ย5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทำอะไรเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
1: อันนี้คือแผนในอนาคต
0: ในอนาคต
1: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6คูณ 20,000 ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้ว ต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยรู้

0: ร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000 บาทหรือเกินกว่าหลากหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
4: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
3: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
4: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนและห้ามประจานด้วยนะ
3: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
4: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่

ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยฮื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิดมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุคือผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮื้อในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ฟ้องสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ย

0: ยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เลยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะฮะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรเพนะฮะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรเพกันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะฮะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็วมาเร็ว
4: เอามาม
3: า
4: วัด
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขามาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เข้าไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้เอาใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์ให้นะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: อ๋อหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะศาลายา
3: ศาลายาใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงองไอ้นี่ปังเย็นไงน้อง
3: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
4: มามีอะไรวะฮะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาต่อสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: ร้องไม่เหงาแล้วครับยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นมันไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้เงาะกระป๋องเงาะกระป๋อง
3: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
4: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได้
3: ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนี่ยเนาะเดี๋ยวก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
4: โอ้ดีเน
3: า
4: ะ
3: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู๋ไปด้วยได้
4: แต่จริงๆยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
3: คุณยายเนาะ
4: เออไป
3: เนี่ยว่าเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
4: เขาไล่ยายนะเว้ย
5: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะ วนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
6: จ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูมันนี่จะไปไหนซื้อขนมมาอร่อยนะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
6: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
7: ค่ะ
6: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
7: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
6: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคอกขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมโต๊ะแล้วก็ขายนมเยอเซ
7: ่ค่ะก็คือ
6: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
7: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
6: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
7: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
6: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
7: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
6: ่โอ๊ยไม่มาช่วยหรอกลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
7: อ่ะค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
6: อ่ะว่าไงลูกนี่ไงทูนหัวของแม่
8: หิวข้าว
6: อ่ะก็นี่ก็ขนมมากินสิมันเห็นมันขี้เหรอ
8: ข้าวที่บ้านนี่หมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
6: ก็กินสินี่ก็ขนม
8: กินข้าว
6: จะกินอะไร
8: ตังตังแม่ตังตัง
6: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
8: เฮ้ยติ๋มแม่ตังแม
7: ่แม่ยันนะคะ
8: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
9: ไอ้จุ๋มแม่เออเว้ย
6: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
7: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
6: ่โอ้ลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
7: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้วอันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
6: ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบ๊ายบายนะลูกนะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
7: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
6: ลูกแม่มันเป็นคนดี
7: จ้าม
6: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
7: พ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
6: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
7: ่คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะ
6: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้ไม่น่ามือ
7: ค่ะคุณแม่คุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
6: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อย
7: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
6: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
7: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
6: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
7: จ้า
6: ใช่ขูดไปสุกมาสักก็หน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
7: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
6: า
7: ะ
6: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
7: ขี
6: ่กระต่ายนี่มันทำไมหน้ามืดได้ด้วยเลยต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
7: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
6: จริงเหรอ
7: ใช่
6: แล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
7: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
10: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
6: ไม่เคยเลย
10: ไม่เคยไป
6: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
10: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
6: ่ไม่เคยเลย
10: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
6: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
10: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะ
6: เลย
10: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะ
6: เ
10: ลยวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
6: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
10: พาลูกไปด้วยได้
7: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
6: เอาขนมไปขายได้ไหม
7: เอาไปได้แม่จ้าขนม
6: ขอบคุณมาก
11: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลาน นะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะ

0: ถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับ

0: มันเป็นถ้อยคําที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคําถามเพราะเวลาที่เราตั้งคําถามเขาพยายามหาคําตอบซึ่งคําตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคําถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ประทับใจคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคําถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำน้องตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
2: ่ก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาดท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
4: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
3: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกนะการเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าเอออย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัย

0: เราไม่ได้บังคับกันมานะฮะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที
5: ่อนามัยที่
4: เรา
5: พอส
4: แล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ศูนย
5: ์มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
5: ม
4: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
7: จงนะอ่างจงด้วย
4: จงอ่างเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมา

0: ไปต่างคนต่างอยู่ครับก็ตั้งอยู
1: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
0: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ก่อน
1: ตีทันก็ตี
2: ทันก็ตี
3: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสมนะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสมถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
4: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านและหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
5: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรอพอสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรเป็นส่วนมากนะครับ
6: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
7: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวด

0: ตลอดเมืองนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
2: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสําปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
3: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของบ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
5: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
6: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
7: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับ

0: โรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเด็กเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
1: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เรียกพี่อสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
2: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความหวังนิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีพค่ะ
3: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนําอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
1: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเห็นและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาก็เรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
4: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสม.คือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงไปธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
5: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
6: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
5: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายป่ะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือ

0: เวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยเขาบอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่พี่เราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
1: ก็ผมนะครับก็

0: ระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
2: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่

0: ไม่ว่าจะเป็นอย่างดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆ เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับฟุ๊กค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชบุตรสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุตรสครูค่ะ
0: พี่ฟุ๊กคะพี่ฟุ๊กสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุ๊กตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนน

นสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับ

0: ถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่น

กลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้ผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไป

0: เหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
1: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
0: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
1: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
0: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: ไปจึงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: แล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูลข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูลไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใสในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
1: ข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วราดข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้คลองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

คำจำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์ล่ะค่ะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ปัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัชริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันการทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมกับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมา

ายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพดุงความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะเริ่มสนใจอาชีพนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมี passion มี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสาขาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามี passion หรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์เราก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกเลยค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนด์บายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพ

ียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานนั่นคือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชันสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันก็จะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆนิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้ว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

วัสดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1หลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกัน

การซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยา

0: นะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
1: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
0: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับคิดสงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความ

0: ถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
1: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่เอาผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะ

0: ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้ราวรู้รอบไปเลย
1: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะคนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหเมฆดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุตั้งใจฟังกราบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าข้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าเวรดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเรา
7: พวกเรา
1: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับครู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลาย

0: เอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินซุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานสวยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้อง

ฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: เมื่อก่อนหากเอ่ยถึงงานคราฟต์นะฮะเรามักนึกถึงสิ่งที่ก่อสร้างหรือทำขึ้นมาเพื่อใช้งานหรือเพื่อประดับตกแต่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยงานคราฟต์อาจจะหมายถึงการทำอะไรสักอย่างด้วยมืออย่างประณีตโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับของที่มีอยู่เดิมงานคราฟต์ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การประดิษฐ์ของใช้แต่ยังกระโดดไปถึงวัฒนธรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ
1: แต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นกับงานคราฟต์แบบไหนดีนะคะวันนี้ทิปสไตล์ขอแนะนำให้รู้จักกับ The Cave Workshop

0: ูดิโอขนาดเล็กที่มีเวิร์กช็อปหลากหลายให้เลือกเรียนเลยไปครั้งเดียวไม่พอแน่นอนค่ะ
1: พี่ชองครับเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับ The Cape Workshop ให้เราฟังหน่อยดีกว่านะครับ
2: The Cape Workshop เนี่ยทุกคนจะรู้จักว่าที่นี่คือโรงเรียนสอนศิลปะประเภทงานฝีมือมีคอร์สเรียนตอนนี้น่าจะมีอยู่มา20กว่าคอร์สเรียนภาย1วันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
0: อย่างนี้ก็วันเดียวทำเป็นเลยเหรอ
2: ใช
1: ่แล้วไอ้20กว่าคอร์สที่สอนอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ย
2: บอกวันนี้คงจะไม่หมด
1: เดี๋ยวขนาดนั้นเลยฮะ
2: ใช่แต่วันนี้เราจะมาบอกคอร์สที่คอร์สใหม่ๆล่าสุดของเราดีกว่าที่มาสอน
0: อันนี้คืออะไรคะ
2: เป็นเครื่องประดับหรือแหวนเนี่ยแหละ
0: อ๋อนี่อันนี้คือทำสามารถทำขึ้นมาเอง
2: ใช่ครับเห็นสีดำสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นสีจากไม้จริง
1: ๆอ๋ออย่างไม้โบสูดไม้อีโบนี่ไม้มะฮอกกานี
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: เฮ้ยทำไมพี่บอลร
3: ู้อ่ะธรรมดาธรรมดา
0: ไม่ได้ไงแต่นี่ดูแพงมากเลยอ่ะสามารถมาทำแล้วก็เอาความรู้กลับไปใช้ไปขายได้เนาะ
2: ครับมีอีกคอร์สหนึ่งก็น่าจะเป็นคอร์สทอผ้าทอผ้าได้กี่ทอมือคอร์สเนี้ยมาเรียนเนี่ยเราให้ตัวนี้กลับบ้านไปด้วย
0: อุ๊ย
2: ให้คนละชุดครับผม
1: จริงครับ
2: ไว้มาเรียน
1: ไว้มาเรียนได้ทุกอย่างเลยครับน้องจริงครับ
2: ครับผม
1: แล้วสำหรับชิ้นนี้นี่ final product มันจะออกมาเป็นอะไรครับหมวกไหมพรม
2: จุดประสงค์ที่เราสอนเนี่ยมันก็คือผ้าแหละด้วยความที่เป็นผ้าคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได
0: ้
2: ล่าสุดก็มีนักเรียนทอแล้วก็ไปทำเป็นทีสิเห็นอย่างเงี้ยเขาไปทำเป็นชุดเลยเป็นชุดเดินแฟชั่นโชว
1: ์
2: มันแล้วแต
0: ่พี่ชอนค่ะจริงอยากรู้เรื่องอันนี้มากแล้วอะอยากให้พี่ชอนสาธิตวิธีทำให้ดูได
2: ้ไห
0: ม
2: ได้เลย
0: โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ย้อมชิบ
0: ะการย้อมแบบมีแพทเทิร์นอยากให้พี่ชอนลองสาธิตให้พวกเราดูได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาสอนย้อมผ้านะ
1: ครับ
2: แต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ผ้าทุกผ้าที่จะย้อมติดจะต้องเป็นผ้าที่ไม่มีใยสังเคราะห์อยู
1: ่
2: หรือผ้าธรรมชาติ
1: เป็นผ้าดิบอย่างเงี้ยจะติดใช่ไหม
2: ติดแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดที่มีความรู้สึกว่ามันยืดอ่ะมันยืดเพราะเส้นใยพลาสติกมันสีมันจะไม่ติดแต่ที่เรายกตัวอย่างผ้าที่มาใช้วันนี้เขาเรียกผ้าป่านมัสลีนมัสลีนนะไม่ใช่วัสลีนนะ
0: เ
2: ป็นมัสลีนบางคนเรียกว่าป่านมัสลีน
0: มัสลีน
2: ใช่
0: โอเคค่ะ
2: ครับผมก็ใครที่ดูอยู่หรือว่าอยากที่จะทำตามได้ง่ายๆเพราะวันนี้เราจะมาสอนแบบง่ายๆ
0: พี่ชอนค่ะทำวันนี้เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
2: อุปกรณ์ทำให้เกิดลายญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าอิทาจิเมะ
0: อิทาจิเมะ
2: หลักๆ ก็มีไม้อิทาจิเมะแล้วอีกอย่างนึงที่ใช้ประจำเลยต้องมีติดไว้ก็คือหนังยางครับผมแล้วสีที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นสีย้อมเย็นที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: ครับผมเยี่ยมฮะ
2: เคยพับพัดกันไหม
0: ฮะ
2: เหมือนพับกระดาษคิดว่าเหมือนพับกระดาษอยากได้ลายใหญ่ก็พับใหญ่อยากได้ลายเล็กก็พับเล็กแล้วแต่เรา
0: อ๋อโอเคค่ะ
2: ครับผมมาเรื่องของการใช้อุปกรณ์เสริมกันดีกว่า
1: ผมมีอุปกรณ์เสริมด้วย
2: ว้าวคิดว่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก่อนก็คิดว่าอันนี้เป็นชิ้นเนื
0: ้อ
2: ก็วางแป้งลงขึ้นข้างบน
0: แล้วหนูไม่มีอ่ะ
2: เดี๋ยวอันนี้คิดว่าปิ้งไก่ละกัน
0: อ๋อโอเคค่ะปิ้งไก่โอเค
2: ปิ้งไก่แล้วก็ใช้หนังยางมัด
0: อยากเลย
2: มัดเป็นไหมมัดไม่หนังยาง
1: มัดเป็นไม้หนังยาง
0: เป็นไ
2: ม้อุปกรณ์อันนี้เราจะกั้นสีถ้าเกิดเรามัดไม่แน่นเนี่ยสีมันจะเข้าไปอาจจะไม่เกิดลายที่เราต้องการได้ครับ
1: แต่ของจริงนี่น่าจะเข้าแน่ๆนะครับ
2: ผมดูหน่อย
0: คุณครูตรวจงานตื่นเต้นจัง
2: สวยงามแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขั้นการของการย้อมและกัน
1: ทำไมถึงสนใจทางด้านคราฟเวิร์กอะไรแบบนี
2: ้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยวัตถุดิบเช่นผ้าสีไม้ทุกอย่างเมืองนอกเข้ามาใช้อุปกรณ์เราซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไปตีแบรนด์ขายแล้วเขากลับมาขายบ้านเราอีกซึ่งมันแพงเราเริ่มรู้สึกว่า The Cape Workshop จะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้ใครหลายคนหันมาทำงานฝีมือครับผมเพราะผมว่างานฝีมือเนี่ยเราแข่งขันได
1: ้มันมีเสน่ห์

0: โลกเลยแหละสำหรับบ้านเราเนี่ย
1: การทำเวิร์กช็อปแบบวันเดียวจบเลยเนี่ยมันคืออะไร
0: มันเหมาะกับคนยุคปัจจุบันนะไม่ต้องไปเรียนหลายวันแล้วความรู้พวกนี้มันติดตัวคุณตลอดไปแน่ๆต่อไปนี้คุณไปยอมผ้ากันที่ไหนคุณก็ไม่ต้องมัดขยู่ขยี้แล้วจุ่มลงไปแล
2: ้
0: ว
2: เริ่มมีทักษะครีเอทอะไรใหม่ๆสวยๆออกมา
0: ใช
2: ่
0: ครับ
2: จริงครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่รักถ้าสิ่งที่เรารักนั้นสามารถสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับเราได้นี่โหมันจะแบบมันจะทำให้เรามีความสุขมากๆเลยนะคือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือคุณอยากลองอะไรก็ลองลงคอร์สคราฟเวิร์กสักคอร์สของคอร์ส
1: แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่เรียนรู้นะพี่ป
2: อ
1: มันเป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละไม่แน่นะเราอาจจะได้เจอเพื่อนร่วมธุรกิจใหม่ในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ก็ได้ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อไม้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างเลยก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
4: ่ไหมใช่แล้วครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
4: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
4: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: ลมหายใจ
4: นับลมหายใจนับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
4: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
4: 3ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
4: 2นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
4: 6ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
3: 6 7 8
4: 8มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
3: 1 2 3 4 5 6 7
4: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
3: อาตาลิแปลว่ากิน
4: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
3: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
4: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาลิลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำเป็นนี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
3: กิน
4: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
3: ครับ
4: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
3: กิน
4: กิน
3: ก็โค
4: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
3: ถึงจะกลับมากินได
4: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
3: ครับ
4: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
3: ได
4: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
3: อ๋อไม่มี
4: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
3: อ๋อ
4: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
3: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
4: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
3: โอเค
4: ครับ
3: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
4: ่
3: ะ
4: เลือกสีเนี่ยก็คือไทยหมากเสียงพายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
3: ้
4: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ครับผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
3: ผมจะได้เริ่มก่อน
4: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
3: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
4: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
3: 1แต้ม
4: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
3: ันนี้คือ9
4: อันนี้คือกระดาน19 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
3: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
4: เลือกเดินทีหลัง
3: เพราะว่า
4: อยากได้คะแนน
3: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
4: ่
3: า
4: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรอย่างเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
3: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงจริงจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
3: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
3: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
3: อันนี้คือ
1: 9อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
3: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9อ่ะสมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะคร
3: ับแล้วผมหยิบแค่1หรือ2
1: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ถ่ายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
3: นะครับ
1: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
3: ขอคำแนะนำด้วย
1: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
3: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งครับก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอ่ะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได้ปะ
1: ได้ครับ
3: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
3: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: แล้วคือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอามาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
3: อ๋อโอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
3: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
3: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอ้าเนี่ยจะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
1: ั
0: น
1: 13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกันเนาะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไว้เล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นแล้ว
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19คูณ19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากอย่างเงี้ยคร
0: ับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
0: ซึ่งจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: โอเคครับ
3: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มได้ครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับจะเล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับ

0: ให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คน19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้าง ก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆเรื่องของเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
1: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
0: ่
1: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได
1: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
0: สามารถเรียง
1: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วทำได้ไหม
1: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
1: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
1: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
1: เข้าใจอะไรครับ
0: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
2: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
2: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
2: ตอนแรก
0: เริ่มต้นได้ยังไง
2: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
2: ้ยในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำใหเราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
2: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
2: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
2: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
0: ๆ
2: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โออยู่นู่น
2: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
2: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช
0: ่
2: นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4 5ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่มั้ยครับ
2: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่มั้ย
2: ครับใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆเลยที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าว

0: มันแบบเดเวลลอปไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองนักกีฬาหมากร้องมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรอกไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรอกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรอกใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Food Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Food Work วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนคุณผู้ชมจริงๆผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้ผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
2: ใช่คร
0: ับ ไม่คนกินหวานน้อยผมก็คนแค่สอง
2: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินผมไม่รู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้าย
0: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองแล้วข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
2: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้าน

0: ข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
1: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
0: ใช่ๆครับ
1: ถามคนในชุมชนก็จะรู
0: ้8โมงเช้าหมดเกลี้ยง
1: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมงแล้ว

0: มาเจอข้าวยำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมข้าวยำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี้ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวเลยครับ
1: เนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเลยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยเช่นแตงโม
1: ที่
2: นี่เรียกว่าแตงจีนใช
1: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
2: ไม่มีครับ
1: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
2: ครับ
1: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้เราได้มาทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
1: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
2: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
1: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
2: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
1: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
2: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
1: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
2: ไม่มีครับผม
1: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
2: ท็อปเลย
1: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
3: มูซีเลยครับ
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่โอ้

0: ยกลุ่มชาวนา
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
3: ที่ผมมาเกาะกลางเนี่ยว่าผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
3: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
3: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
3: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
3: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
3: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
3: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
3: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
3: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
3: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
3: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดๆข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
3: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะ

0: เหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฟันแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฟันแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
1: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
1: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
1: มันต้องมีลำข้าวพอเห็นลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
4: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
4: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
5: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
5: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: เหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
5: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเสียง
0: โอ้ยมี
5: นี่ค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: ล้วครับเจอรูแล้ว
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: ดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊แล้วค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋า
0: ค่ะอ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับดูนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบด้วยเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: อ๋อแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมเรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะดีนะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนด้วยแข็งๆ
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้
0: อ
1: ก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: ประมาณกลางๆเนื้อมันเยอะตัวใหญ่ๆ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ๊ะบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ๊ะ
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ็จแล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆอ่ะเป็นลิ่มๆป่ะโอ้บอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูดปาก
1: ดูดที่ปากนะคะ
0: ดูดปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: แล้วไปดูดที่ปากจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่หอยตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: โหอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอมมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม

0: าเกิดเป็นไม่มีพริกกระเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นน้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือเนี่ยคือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอะนะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอะนั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอะก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดเหมือนผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนขังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่เนี่ยแบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีอยู่ที่เปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะเนี่ยแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบชาลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัน
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันคุณ
1: ฮ่อง
2: เต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
1: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: ได้ว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยครับเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน

0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้างอะไร
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
2: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
2: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
2: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
2: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
2: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
2: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
2: ไม่มองใจว่าไม่ยอม
3: ครับ
0: แต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
2: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
2: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
2: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
2: โอ้โหแค่นี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะครับ
2: ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
2: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
2: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
2: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
2: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
2: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
2: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นเอง
2: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการ collaborate กันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
2: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
2: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
3: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันมา
2: ไม่ยอม
3: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
2: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
2: ไ
0: ห
3: มใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
2: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
2: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่ครับ
2: คัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
3: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
2: เขาไปได้มากกว่านี
3: ้ใช่
2: ครับมีศักยภาพมากกว่านี้
3: เข้ามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: แล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
2: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
2: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
2: ไปถึงสีอ่ะกลับสีกลับสีทั้งวันเลย
3: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
2: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
2: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ยอมดีกว่า

0: มันใช้เวลานานแต่เร
1: าย
0: อม
1: ความอดทนว่ะจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายตรงนี้พูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
0: ครับเดี๋ยวพาไปนะคร
1: ับอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
2: หน่อยก็ได้ครับ
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
3: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําสงทําสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทําสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบ
0: ใช่คร
1: ับประกอบตัวนี้ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคําถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเค้าจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเค้าต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆเน
1: ี่
3: ยมันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าเค้าเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี่ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทําให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทําการต่อไม
6: ้ยากมั้ยคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทําเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่

เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี๊ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อหรือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
4: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งน
0: ี่
1: บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
2: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเด
0: ีย
3: ว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรม

0: ช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
1: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
2: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: ที่เราซื้อมานะ
2: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
3: ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัทสีโอ๊คแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

าว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดี

ที่คราวที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนหลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

มกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวังคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลาณพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท

โกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังควนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีวัดพระยายางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
จะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: กับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมัน

0: แบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
1: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
1: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
0: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาบหอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
0: อย่านะคะคุณปู
1: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
0: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
1: ฎแหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
0: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
0: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
0: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
0: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: พ่อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: จอร์กับ USB ครับ2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
0: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
0: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางมีหน้าที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไพ่พวงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหว้ามืออเอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกินมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าม
0: ันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
0: ชิปเซตในการโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB charger มันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับFast Charge เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ Fast Charge เนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊ก Fast Charge มาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับ Fast Charge ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ Fast Charge กำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: โอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่นี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอก

0: ไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลางๆ
0: อันนี้ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
1: ี
0: มงานทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะฮะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไปตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
0: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่หรือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
0: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพง มีม่านนิรภัยแต่อันนี้
1: ไม่มี
0: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
1: ้
0: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาตั้งแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: โอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวๆวาวๆสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้

0: ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
1: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาเนี้ยมี
0: มอก
1: อ2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้
0: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
1: เป็นพลาสติก
0: ธรรมดา
1: โง่เลย
0: พลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
1: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
0: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
1: ไม่เกิน 1,000 บาท
0: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
1: ตามข้อต่อเรา
0: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี้มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
1: อ๋อสีเหลืองนี่
0: มันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลย
1: อ๋อ
0: ครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่
0: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยกันแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีก
0: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: แงเล่น
0: แงเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าเหยียบใช้ที
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากนะครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ย
1: ฮะเหนื่อยมากเลย
0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: พามาขี่ม้ากัน
0: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: หมอไอครับและเช่นเคยนะครับพบกับเรา2คนในรายการ Animal Speak
1: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายสมัยตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: เห็นเราเล่นม้าก้านกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะพาไปดูอะไร
0: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
1: ม้า
0: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามมา
1: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: คุณท็อปคะท็อตแล้วก็เดินนะคะ
0: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
1: ี่ย
0: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้ม
4: ค่ะ
0: น้องคนดีมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะ
5: อันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้ทรอตค่ะ
5: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
4: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
5: ตอนนี้คือ
4: แคนเทอร
5: ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับ
0: คนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
1: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันแบ่งประเภทกันยังไงอะคะ
4: อ๋อม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเดสา
0: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
4: ใช่
0: ไหมครับอันที่สองคือคอสคันที่ก
4: ็
0: คือ
4: กระโดดข้ามเทระ
0: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
4: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่สามคือ
4: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
0: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
1: เห็นเขาขี่แล้วหนูอยากขี่มากนะ
0: แต่ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
1: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย
0: เรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วความรู้สึกแรกใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของเฟอร์รารี่อยู่นะฮะแม่ขับแต่รถญี่ปุ่นมาวันนี้จะได้ขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดินแล้วครับ
1: โอ้ยคิดว่าหมอไอจะรอดไหมคะ
4: รอดสิคะ
1: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
0: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับหมาก่อนม้าตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ย
1: ไม่เหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอมาเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้าตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
1: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้า

0: วิธีการมันต่างกัน
1: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าสายเหล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
2: เกิน80อดขี่ม้า
1: ค่ะ
2: ต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วแหละน้องคนดี
1: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลย
2: จะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
3: ้ต้องใช้หนึ่งแปรงพลาสติกตัวนี้เขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
2: ที่แค่ที่เล็บ
3: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
2: ครับ
3: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
2: รีดน้ำร
3: ี
2: ดตามตัวจากขนเขาหลังจากสระน้ำเสร็จ
3: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
2: ครับ
3: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
2: แปรงตามขนนะครับ
3: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยๆแรงนิดนึงไม่เป็นไรม้าเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
2: ครับ
3: ขานะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆ ยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเถิบเข้ามาอยู่ตรงนี้
2: อันนี้ก็เป็นที่แค
3: ะใช่ครับนี่คือที่แคะ
2: ที่แคะ
3: เราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
2: อ๋อที่เหยียบที่เหย
3: ียบใช่ดูดีลองทำไหมไม่เอา
0: จับหัวไม่ให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไม่ให้ไม่ต้องห่วง
2: แล้วก็ขูดออก
3: ใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
0: เปียกชุ่มทั้งตัว
3: ใช่เปียกชุ่มทั้งตัว
0: ตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นสบาย
3: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
0: พนักงานล้างกระจกเลย
3: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่ามันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
2: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบให้สะอาดไหม
0: หอมมากเลยดมสิ
2: ใช่ได้ง่ายคนดีเราอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
0: ใช่ทำบาลิกิเสร็จหมดแล้ว
2: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
0: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
2: เอ้าม้าก็มีหลายพันไง
0: พันไหนมาดูยังไงพันน
2: ั้นหมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได
0: ้อยู่ไหนอ
2: ่
0: ะ
2: ตามคุณหมอมาดีกว่า
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่คุณหมอออม
5: สวัสดีค่ะ
2: กับอาจารย์ปาร์ต
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
0: ใช่
2: มันต่างกันยังไงม้าพันธุ์ชิสุงี้เหรอม้าพันธุ์อะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
6: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของหมามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลาง
2: ที่เรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
6: เลือดร้อนก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรี้ยวๆขาเปรี้ยวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรี้ยวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
2: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งนี่ม้าอะไรเนี่ย
6: อ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
2: ่ไทโพนี่
6: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะ
0: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอะ
6: อ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับ ฮอร์สกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮนด์ก็จะเป็นโพนี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็กๆ
2: อันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮนด
6: ์ใช่
2: ไม่ใช่เป็นเมตร
6: เป็นแฮนด์เมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮนด
2: ์เวลาเขาวัดจะวัด
5: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: นี่อย่างนี
6: ้ใช่
5: เขาใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนด์หนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮนด์
6: ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยๆหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮนด
2: ์ม้าแคระพูดง่าย
6: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
2: ม้าเล็ก
6: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนด์ค่ะ
5: ตี1 2 3 4 5 7
0: 8 9 10 11 12 13 14
2: 15ฮอร์สเป็นฮอร์สเป็นฮอร์ส
5: เป็น
0: 9
2: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปโพนี่เดี๋ยวฮอร์สจะพาไปดู
6: แม่พันลูซิตาโน่นะคะ
0: สวยจัง
6: สวยไหมคะอย
0: ่
6: างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็จะดูใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นแบบนี้ทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอตชูพอยท์ที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชียใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
0: น
6: ี่คือวอร์มบลัดค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ 100% สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่
2: ใหญ่
6: ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกก็จะติ๊กตักหน่อยตัวนี้เขาจะแบบว่าน
5: ิ่ง
6: เพราะว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
5: ื้อนี่อะไรน้องคนดีจุดอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
0: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
6: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันธุ์ของเขา
5: ของเขา
6: อันนี้ก็จะเป็นโอเดนเบิร์กก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองนี
0: ้
6: จะเป็น
0: เลข8
6: เป็นเมืองนึงในเยอรมันค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันธุ์โอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
6: ใช
5: ่นี่เขาบอกมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันธุ์นี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันธุ์นี้นะ
2: นี่มันม้าตีตรานี
6: ่เหมือนสามีตีตรา
2: ใช่ใช่ค่ะ
5: ต้องทำท่าตกใจด้วยมีคนแอบมองใครแอบมองโอ้ใครแอบมองมินนี่มีใจเย็นๆมินนี่มี
2: อ้าวทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
5: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
2: ทำไมคนหายครับ
6: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
2: ่
6: จะตรวจรังไข่ต่อ
2: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่พอดีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอันดาซาว
6: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะอายุประมาณ12ปีแล้วสำหรับมินิมีแต่ว่าเขาเป็นพันค่ะเขาชื่อฟาราเบล่าเป็นม้าพันที่เล็กที่สุดในโลก
0: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
6: เป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
0: กระเป๋ามันจะเล็กๆ
6: ใช่อันนี้ก็จะเป็น
2: ม้ากระเป๋า
6: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
7: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้าม้ามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
5: การดูแลเล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยง ในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
8: ทุกวัน
5: ทุกวันเลยเหรอ
8: ทุกอาทิตย์
5: ทุกอาทิตย์ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหม

0: ้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะฮะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องถอดเกือกออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกือกเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีละวิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็
1: เคลียร์ทีเหมือนกับว่าเราพยายามใส่รองเท้าให้เขา
0: ใช่ใส่รองเท้า
1: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
0: ใช่ไ
1: ห
0: มครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
1: ่ครับแล้วก็เรื่องกรีบที่สำคัญมากใช่ไหมครับ
0: ใช่สำคัญ
1: เพราะว่าถ้าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหม้าจะใช้ชีวิตได้
0: ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
1: เจ็บมาก
0: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
1: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
0: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและหัวใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพได้ก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
1: เครื่องวัด
0: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพันเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
1: สารกีฬาเขาเรียกว่าทดสอบความฟิตใช่ไหม
0: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ย
1: เราจะไปดูอ๋อครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
1: โอ้โหตรวจภายในของม้า
0: พอดีมีม้าตัวหนึ่งเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ๋
1: อก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
0: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมคะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะคะเพราะว่าถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอันตราซาวด์อย่างเงี้ยวางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอันตราซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
1: มือชาเลยล่ะ
0: มือชาไว้ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียวgood girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
2: ข้างในเขาเป็น
0: อุ้ยร้อนมากเลย
1: รู้สึกไง
0: มันอุ่นและร้อนมากข้างหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะในระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี
1: ้ก็เมื่อกี้ขออาจารย์ปากก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูก
0: ใช่
1: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้ว
0: ก็ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
1: ขยาย
0: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งของแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
3: ประมาณ45วัน
0: ประมาณ45วันเพราะฉะนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
1: ต่อไปเรื่อยเห็นไหมเห็นภาพไหมภาพจะเลื่อนไปเรื่อย
0: อุ้ยเจอแล้ว
1: กลมๆใหญ่
0: เจอแล้วนี่อะไร
1: นี
0: ่โอ้นี่ไงถุงลูก
1: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
0: ม
1: เป็นถุงกลม
0: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะ
1: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
0: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบแต่อ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหน
1: น
0: ี่ข้างหน้าข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแวบแวบเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสีห้องเล็กๆสีช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะ
2: เ
0: ห็นไหมดึบเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โพบเราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยแย่นิ้วเข้าไป
1: ทำเป็นขนมจีบเข้าไป
0: ค่อยแย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
1: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
0: โอ้โหมาเกร็งมากเลย
3: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมืออยู่ครับเห็นไหม
0: แล้วก็
1: เอาเขี้ย
0: มาหงายมือดึงออกมาโอเคพวก
1: นี
0: ่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย่โอ้มีแววแล้วเนี่ย
1: ระดับผมล้วงมาแล้ว
4: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจทำให้ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไวๆแล้วกันนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้าเป็นยังไงบ้างครับ
3: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะ
5: จริงๆโดยธรรมชาติของม้านะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
1: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
5: ใช่ไห
1: ม
5: ครับ
1: คือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
5: ทำลายม้าใช่
1: นะ
3: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะ หนูมีคำหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะรักสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
6: ลงมาเป็นคุกเลย
7: ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเร็วมาก
8: นี่ทำไมพี่มันทุกคนเนาะ
1: คุ้นยังไงอ่ะ
9: พบกับกำนันสไตล์
1: ไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละหมอทำไม่เป็นไม่ใช่หมอที่ละ
10: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
11: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
10: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
11: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
10: จากก่อนนี่เปียกส ารท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
10: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
11: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
10: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

สวัสดีครับวันนี้อาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าอยากขายของออนไลน์หารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีเลือกยังไงดีคะนี่มันคำถามแบบ millionaire question เลยนะครับคือถ้าผมตอบได้นี่ผมคงรวยไปแล้วเนาะนะฮะแต่เอาว่าไหนๆถามมาแล้วก็ต้องหาวิธีตอบแล้วครับถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรที่รู้ว่าจะทำอะไรเลยไม่เคยทำงานแต่พนักงานบริษัทมาแล้วอยากหารายได้เสริมเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว2ชอครับชอแรกครับเลือกในสิ่งที่ชอบคุณชอบอะไรครับเช่นบางคนชอบเฟอร์นิเจอร์บางคนชอบกล้องถ่ายรูปบางคนชอบสะสมดอกไม้ประดิษฐ์บางคนชอบนั่นชอบนี่เลือกในสิ่งที่ชอบกับ2ครับชอที่2คือเลือกในสิ่งที่ใช้คุณใช้อะไรแล้วคุณประทับใจคุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันคุ้มค่าเหลือเกินใช้อันนั้นก็ดีใช้อันนี้ก็ดีนะครับเอาสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช้พอคุณได้2ชอนี้เนี่ยมันจะทำจะมีเขาเรียกว่าเนื้อหาในการลงรายละเอียดได้มากขึ้นกว่าอย่างอื่นดังนั้นเลือกในสิ่งที่เราชอบและใช้เนี่ยมันจะทำให้มันเกิดสตอรี่มันมีเท็กเจอร์ในการคิดนะและที่สำคัญคือเราจะต้องเอาประสบการณ์จริงๆของเราอะมาใช้เช่นเวลาเราทาอายแชโดว์ตัวนี้แล้วชอบมากเลยเราก็ไปขออายแชโดว์ตรงเนี้ยมาขายแล้วการทำออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นการทำออนไลน์แบบชนิดที่ตรงไปตรงมาที่สุดละไม่ต้องเกร็งไม่ต้องอะไรมากมายมันเป็นอะไรที่มันผมว่ามันสนุกมากและสะดวกมากมากมากเลยเมื่อก่อนนี้เวลาจะขึ้นทีวีทีนะต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มาถึงหน้าสดไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะที่เหลือใช้แอปใช้ไฟเอาสมัยก่อนเนี่ยจะถ่ายทำแบบนอกสถานที่อย่างนี้นะไฟต้อง 3-4 ดวง800เท่านั้นในนี้เท่านี้เดี๋ยวนี้มาไฟไม่กี่ดวงเลยทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มต้นจาก2ชอนะครับสวัสดีครับ

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับอย่างต้มแกงอ่อมอ๋ออูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ๋ออ๋ออูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญเอาะค่ะเอาะคือการตุ๋นตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบ

0: อีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณมิ้นเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
1: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมซ์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไม้อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้เพียบเลยซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อไปเฮ็ดออมเด้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่เป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่ พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบ่วงปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเมต์ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบ่วงนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวกัวกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวกัวกบที่ได้ลงไปในบวบนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้น

เนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลย

0: ากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอวนในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

แล้วเราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นชื่อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต

ชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือมากินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest insect insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูป

ติต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิสาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับการทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูด

ถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยม
ทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอ

อเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้าย

ครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1เราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น

0: plant. FLOWERING PLANT flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant ornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant FOLIAGEPLANT foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ ๋
1: ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

สวัสดีค่ะตาพระจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบ

0: ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิ
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
2: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเยงลงไปในรูมันโศกนะ
0: ค่ะ
2: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
2: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
2: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
2: นะลองลงไปดู
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมื่องนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
2: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
2: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
3: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งยุ่งยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ไอ้ลงไปตะนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ
2: แล้วติดแล้วว้า
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: แล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช่
3: แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: หน้ารู
3: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
3: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
3: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: เรือ
3: น้ำมันสั่น
1: เพราะมันโกน
3: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือไหม
1: ใช่
3: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
3: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
4: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
3: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียบข้างเลย
3: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: ไม่มีควัน
3: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บวงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
3: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนไปหมดเลยไม่ได้หรอกปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดแล้วว
3: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
5: แกงคั่ว
3: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ย
2: พริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
5: แกงกะทิแล้วถึงกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
2: อ๋อผสมกัน
5: ครับ
0: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะ
2: นี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
5: ครับครับ
2: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
5: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
2: หั่นเล็ก
5: ๆครับ
2: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
5: ครับ
2: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
5: ไม่
2: นิดนึงเนาะ
5: ครับ
2: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
5: ครับ
2: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
5: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
2: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่า
0: ตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
5: ใส่หัวกะทิก่อน
2: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
5: ใส่หมดเลย
2: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
5: ้ใส่ปลาเลยนะ
2: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานอร่อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อิ่มมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กิน

0: 任我来。
1: วันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะ

0: รื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล
2: ้
0: ว
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่เป็นทีมงานช่างภาพของเรานะหัวหูหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: ได้ไปเอามาทำ
0: ไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งไปบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไห
3: นสักทีสักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: เขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างนึงการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละคร1ตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บๆๆหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบ ไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊ก

ตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะตอนนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างนึงคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับแล้วเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: ี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอมูผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีผู้ว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยเปล่าครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมมากกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบารลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เลย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปเดี๋ยวเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวสีสะอาด
0: เสร็จเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ้งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย์
0: อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโอ้น่าอุ่นหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกับพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับ
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

0: อยครับผม
1: แม
0: ่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูเลยทุกวัน
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำเมื่อกี้ครับกุ้งจ่อมมากุ้งจ่อมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมนี่เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆไปนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิด5ชั่วโมงชั่วโมงละ30บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะชื่อใบหมอนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋อเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปากนาคกัลยะตรงกึ่งกลางของโคปุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอัน

0: เดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเบื้องต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะคุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
1: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

าละครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับนมหนูไม่ใช่นมหมูเด้งมากข้าวเหนียวแซ่บปะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับนำเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: คร
1: เราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช่
0: ในมิ้นท์แล้วมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหารกัน
1: ย
0: ิน
1: ดีเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นนี่นะชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ไอ้คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันพระเทพค่ะ
0: วิธี

0: น้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
1: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะโขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
1: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
1: ใส่เบิร์ดเลย
0: หัวเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
1: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: วิธีการทำคือยังไงครับ
1: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
1: เตรียมปูแล้วก็แกะปูตำ
0: ให้ละเอียดขนาดไหนครับแม่

0: ขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: ค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนอะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกลียบค่ะ
0: ข้าวเกลีย
1: บปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกลียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอละเราก็ไปตากค่ะ
0: 100บาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่นี่ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโดยวิถี

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้อง

ไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอบจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ายนะสุนีนะบูชาพระนบีเป็นเจ้านะสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนะโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไง
1: อะไร
0: มัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกูดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจ
4: ะ
3: ทำ
4: ใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
1: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมกสามสีข้าวหมกก็ใช้วิธีการ
4: บางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต่
1: อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
1: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำการ
4: ต้มเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
1: หุงยังไง
4: ข้าวก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่อง

0: เครื่องมาผัดผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำเติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
1: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
1: ติดก้นหม้อ
0: ติดก้นหม้อแล้วก็ไหม
1: ้
0: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันอุ
1: ให้มันอุ
0: ค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
2: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
0: ของหญ้าฝรั่ง
2: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอ่ะ
0: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
2: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
0: ค่ะ
2: 2ชนิดให้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เราก็จะกลับข้าว
2: กลับ
0: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
1: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาใส่ในข้าวอีกที
0: ใส่อีกทีนึง
1: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ๋อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
0: แกงเปรี้ยวปลาอินทรี
1: แกงเปรี้ยวปลาอินทรีมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
2: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
1: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
2: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
0: ใ
2: ช่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีมันทำยังไงครับ
0: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
1: ฮะใช้ปลาสดหรือว่าปลา
0: ใช้ปลาสดค่ะ
1: อ
0: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
1: เอามาหมักก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทอด
0: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
1: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
1: อันนี้วิธีทำยังไง
0: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
1: ่
0: ะ
1: ใบแกง
0: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
2: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
0: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
2: อ
0: ัน
2: นี้หลักๆ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
0: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
2: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
0: ใช่ไห
2: มครับ
1: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
0: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
1: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
0: ่
1: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
0: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
2: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
0: เครื่องในวัว
1: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
0: เครื่องในอร่อย
1: เครื่องในอร่อยกว่า
2: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
0: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
1: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
0: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
1: ผัดกับเครื่องแกง
2: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
0: ใช
2: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
1: ยกเว้นปลาต้องแยก
0: ปลาต้องแยก
2: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวหม
1: ก
2: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
1: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมมันจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
2: เอาอีกแล้ว
1: หิวอ่ะ
0: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
2: ไปครับ

0: โหยหลายๆคนช่วงนี้กำลังเตรียมตัวเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิล์มเลยมาสอนแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงกรานต์กันค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ควรเลือกใช้นะคะควรมี SPF มากกว่า3แต่วันนี้ฟิล์มใช้50ไปเลยนะคะแดดมันแรงมากช่วงนี้ทาลงไปเลยนะคะปีที่แล้วฟิล์มไม่อาบน้ำออกจากบ้านอ่ะยังพอรับได้นะแต่ถ้าขาดครีมกันแดดคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าบอกใครนะเขินขั้นตอนต่อไปนะคะฟิล์มจะลงเป็นรองพื้นค่ะรองพื้นที่ใช้เป็นรองพื้นแบบกันน้ำนะคะวันนี้ฟิล์มจะใช้รองพื้นแล้วก็ใช้กับแปรงนะหรือบางคนจะใช้มือก็ได้จะทาให้ดูก่อนข้างนึงละกันให้เห็นความแตกต่างไม่ต้องกลัวนะที่เห็นฟิล์มบกเยอะขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้แปรงใช่ปะมันก็จะหายไปด้วยระดับนึงเห็นไหมโอ้หน้านี้โซมมากเลยตายแล้วหน้าศพนี่ได้แล้วเลิศอะลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปนะคะฟิล์มจะลงแป้งฝุ่นค่ะคือแป้งฝุ่นนี้ไม่ได้ลงเพื่อกันน้ำอะไรนะแป้งฝุ่นโดนน้ำก็ไปแล้วแต่คือฟิล์มจะลงก่อนที่จะลง2 way อีกรอบนึงเพราะว่าถ้าลงแป้งฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะไม่ต้องลงหนาค่ะลงให้มันแบบผิวหน้าเราเป็นแบบเรียบเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะฟิล์มจะลง2 way แบบกันน้ำนะคะจะเห็นว่าหน้าเราจะมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วใต้ตาเราก็จะดูขาวขึ้นด้วยต่อไปนะคะมาถึงงานคิ้วกันบ้างค่ะวันนี้ฟิล์มจะใช้เจลเขียนนิ้วนะคะเอ้ยเจลเขียนคิ้วค่ะพูดผิดไม่น่าเล่นเลยบีบลงมานะคะคือเจลเขียนคิ้วอันนี้มันก็เป็นแบบ waterproof เหมือนกันนะเขียนที่ใต้ท้องคิ้วก่อนนะคะใช้นิ้วเกลี่ยที่หัวคิ้วนิดนึงเนาะให้มันแบบกืนๆไปอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิล์มจะไล่ดั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็จะใช้ไอตัวเจลที่เขียนคิ้วของวันนี้แหละที่มันเป็นสีน้ำตาลเนาะมาแปะๆแล้วก็เบนเอาแทนใครที่มีปีกจมูกบานนะอยากจมูกเล็กภายในฉับพลันใช่ไหมทำงี้นี่ปาดที่มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็เบนมันแล้วก็จะแบบว้ายจมูกเล็กว้ายไต่เล้ว
1: ว้ายไต่เล้ว
0: ทำเองชมเองแล้วจะทำไมแค่นั้นยังไม่พอนะคะฟิล์มจะใช้เจลเขียนคิ้วเนี่ยแหละค่ะคอนทัวร์ไปเลยให้หน้าเราดูเรียวต่อไปนะคะมาถึงงานแก้มค่ะแก้มจะใช้เป็นแบบครีมหรือเป็นแบบติ้นก็ได้นะคะอย่าพูดเสียงยาวนะติ้นนะคะสระอิเสียงสั้นค่ะเราจะทาไปบนแก้มเลยก็ได้นะหรือว่าจะทาที่มือก่อนคือถ้ามือใหม่เนี่ยฟิล์มแนะนำให้ทาที่มือก่อนใช่ปะแล้วเราจะได้กะปริมาณถูกว่าเราจะทาบนแก้มขนาดไหนจะมีความรู้สึกว่าแก้มวันนี้จะแดงมากกว่าปกติตอนออกจากบ้านแต่หลังจากนั้นมันก็จะจางและเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วก็อีกข้างนึงนะคะต่อไปนะคะฟิล์มจะมาแต่งตานะวันนี้ฟิล์มจะใช้เป็นติ้นสีชมพูที่อ่อนกว่าเมื่อตะกี้นะฟิล์มใช้สีชมพูเพราะมันจะดูสดใสวันนี้เป็นวันสงกรานต์มันร้องอยู่ป่ะเพลงอะไรอยู่ดีก็เข้ามาในหัวโยนปะโชนโชนซึ่งโยกซึ่งโยนเย้าเยือนหยวดใจชอบต่อมาค่ะฟิล์มจะใช้เป็นสีชมพูอมส้มประกายทองไม่รู้ว่าเรียกว่าสีว่าอะไรแต่มันคือชมพูอมส้มประกายทองนี่แหละคือฟิล์มชอบมากมันจะแบบมีความกักเพชรมีความแวววาวฟิล์มจะทาไปที่ครึ่งตาหน้านี่แล้วก็เกลี่ยมาถึงบริเวณหัวตานะคะว้ายแผงเวอร์เดียนอกจากนั้นนะคะฟิล์มจะใช้ตัวไฮไลท์นะที่เป็นแบบครีมนะคะและเราก็จะไฮไลท์ที่หนกแก้มตามนี้อุตตะ so expensive เป็นไงกรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ก็จะใช้เป็นแบบ waterproof นะคะจะกรีดเยอะกรีดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะวันนี้จะเขียนตาแบบตกๆให้มันดูน่ารักตะมูตะมิคืออะไรก็ไม่รู้โอเคค่ะหลังจากกรีดตาด้านบนเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะมากรีดด้านล่างค่ะแต่ว่าจะกรีดแค่นิดเดียวเท่านั้นนะให้ตาเราดูโตมากขึ้นแค่นี้พอ

0: ช่วงและหลิ่งหุ้ยมาเองในวันสงกรานต
1: ์หลังจากกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตาฟิล์มนี่โตขึ้นทันทีเลยนะคะเนี่ย
0: ต่อไปค่ะมาดัดขนตากัน
1: หลังจากนั้นนะคะก็จะปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าที่ใช้นะคะก็เป็นแบบ waterproof แน่นอนอยู่แล้วต้องทำปากแบบนี้ตลอดทำไมไม่รู้แต่มันติดลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมทาปากคุณใต้ปากซีดอยู่เลยหุยตายจะออกบานจากปากซีดนี่ค่ะฟิล์มจะทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้โปรเทคปากของเราหลังจากนั้นค่ะฟิล์มจะใช้เป็นติ้นนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ติ้นที่ทากับแก้มก็ได้ใช้อันเดียวกันหรือว่าจะใช้แบบอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าฟิล์มจะใช้ติ้นอีกแบบนึงทาไปก่อนชั้นนึงเฮ้ยพูดก่อนเลยว่าอย่าทาเยอะนะทุกคนเพราะว่าติ้นอันนี้มันรุนแรงมากแบบเนี่ยเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูจิ้มแค่จุดเดียวนะแต่มันสตรองมากมันแดงมากอ่ะคือจิ้มแค่จุดเดียวแต่มันแดงมากๆเลยอ่ะ
0: ชั้นที่2จะทาลิปสีที่เราต้องการสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบก็เพิ่มความ expensive ด้วยอันนี้ปากแดงมากแบบให้มันเข้ากับสีเสื้อของเราไง
1: นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยสวยขนาดนี้ต้องมีคนมาฉีดน้ำหน้าเราแน่ๆเลย
1: wow.
0: ผิดกับตอนต้นนะคะหน้าเป็นศพตอนนี้มั่นใจอะแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเราต้องไปทดสอบกันเลยค่ะ
1: ต้องไปทดสอบกันหน่อยแล้ว

0: แค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮ่าๆหน้าเราจะอยู่ยงคงกระพันตลอดกาล
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

0: มีนทราบไหมครับว่าซอฟต์แวร์ ERP เนี่ยคืออะไร
1: ซอฟต์แวร์ ERP มีนเคยเรียนตอนปี2ปี3อ่ะครับเป็น Enterprise Resource Planning ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยรู้ลึกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญยังไงหรือว่ามีบทบาทยังไง
0: ก็คือ ERP เนาะก็ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning อย่างที่บอกนะครับก็คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรนะครับสิ่งที่เขานำไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการบริหารจัดการเรื่องของสต็อกการจัดการเรื่องของบัญชีการจัดซื้อยกตัวอย่างง่ายๆนะร้านค้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีการจดบันทึกบัญชีไม่ได้มีการบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ได้มีการจัดการสินค้าคงคลังใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะทำผ่านสมุดหรือไม่มีการทำเลยดูด้วยตาคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าช่วงไหนที่จะขายอะไรดีไม่ได้มีการเก็บบันทึกการมีซอฟต์แวร์เนี่ยครับจะทำให้ช่วยอย่างแรกเลยคือบันทึกข้อมูลการซื้อขายจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ถัดมาต่อยอดก็คือว่ามันไปตัดสต็อกเราสามารถรู้ได้ว่าของที่มีอยู่เนี่ยพอที่จะขายไหมรวมไปถึงด้านบัญชีอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าต้นทุนมาเท่าไหร่เราบวกไป5บาท10บาทสุดท้ายเรากำไรเท่าไหร่การมีซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นดิจิทัลไลซ์อย่างตอนนี้คอนเซปต์ของ transformation ตัวนี้ก็คือ transformation ย่อมๆนั่นเองการเปลี่ยนจาก manual เนี่ยมาเป็น digitalize นะครับก็คือระบบก็มาช่วยในส่วนนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่อยู่ในระบบก็สามารถนำไปต่อยอดในการวิเคราะห์ต่อได้อีกมาตามมาเลยครับอันนี้ก็จะทำระบบที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐอย่างที่เราทำให้กับกรมประมงทำให้กับกรมข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นทีม data เขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลครับเรื่องของdata analytics ทํา big data เวลาที่เขาประชุมเขาก็มาประชุมกันนี้อันนี้เขาก็วางแผนกันอยู่

เข้าไปดูขออนุญาตเข้ามาดูแป๊บนึงอันนี้กำลังวางแผนกันอยู่เพราะว่านี่เขาเพิ่งไปเก็บ requirement กับลูกค้ามานี่ project manager กับ business analyst เขาก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่เราจะแนะนำเขาจะ suggest เขานะครับจะพัฒนาระบบออกมายังไงเพื่อให้เขาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่พี่บอกไปว่าธุรกิจเขาอาจจะมีหรือไม่มีระบบใช้งานมาก่อนก็ตามหน้าที่ของเราคือไปวิเคราะห์ให้เขาเห็นถึงสภาพ

0: คุณนะครับ
1: ขอบคุณนะครับครับผมพี่เตยที่นี่ครับเวลาทำงานเนี่ยจะแบ่งเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เป็นโปรเจกต์เบสส่วนใหญ
1: ่โปรเจกต์หนึ่งครับต้องมีคนดูแลรับผิดชอบยังไงบ้าง
0: งั้นพี่เล่าอย่างนี้ก่อนไซซิ่งของโปรเจกต์คือจำนวนคนเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดโปรเจกต์สเกลหรือ scope of work เนี่ยเยอะหรือน้อยจำนวนคนก็จะแตกต่างกันไปคราวนี้ถ้าเกิดเริ่มจากยังไงก่อนฝั่งนู้นคือเซลล์คือทีมเซลล์เราก็จะรอลูกค้าติดต่อมาหรือบางทีก็ติดต่อไปหาลูกค้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี pre sale หรือ business consult ก็จะทำงานคู่กันที่จะออกไปกับเซลล์ไปแนะนำ product ลูกค้าไปวิเคราะห์ทางธุรกิจว่าเขาติดขัดตรงไหนอะไรยังไงสุดท้ายมาสรุปแล้วก็เสนอราคาพอตกลงกันเรียบร้อยเราก็ค่อย assign project manager ก็คือดูแลภาพรวมของ project เขาต้องดู requirement ลูกค้าก็คือความต้องการ2ก็คือดูระยะเวลาก็คือ timeส่วนที่3ก็คือคอสก็คือบัดเจ็ตของลูกค้าพอมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ปุ๊บก็จะมีบิสเนสแอนาลิสต์ก็อย่างที่ดูในห้องหรือว่ามุมเนี้ยนะครับเขาก็จะเข้าไปวิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็ทำเอกสารออกมาเพื่อที่จะดีไซน์ว่าบิสเนสเวิร์กโฟลว์จะเป็นยังไงหรือว่าจะมีการทำงานยังไงพอทำเสร็จแล้วก็จะมีเดฟเรียกเดเวลลอปเปอร์หรือโปรแกรมเมอร์ก็คือตำแหน่งเดียวกันในการที่จะเข้าไปพัฒนานะฮะแล้วก็มี QA แล้วก็เทสเตอร์ QA ก็คือดูว่าจะต้องทดสอบอะไรบ้างดูคุณภาพของงานเทสเตอร์ก็คือทดสอบเป็นเทสเตอร์ทำอะไรก็นั่งเล่นระบบนั่งเทสจริงๆเวลาที่เรานั่งเล่นเว็บหรือเรานั่งเล่นแอปเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆนั่นคือการเทสไปในตัวเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปอ่ะเขาจะมีบอกให้เราเอ็กเซปต์ว่าถ้าเกิดมีฟีดแบ็กอะไรให้ส่งไปหาเขานั่นแหละคือเราทำหน้าที่เทสเตอร์อยู่นะอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเยอะแยะมากมายขึ้นอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพทางด้านสายไอทีไม่ได้ลงเทคนิคอย่างเดียวไม่ได้เขียนโค้ดอย่างเดียวธุรกิจก็เป็นสิ่งที่อาชีพสายไอทีต้องรู้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันหรือว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่จะเลือกประกอบอาชีพทางด้านสายไอทีเองเนี่ยอย่ายึดติดว่าจะต้องเป็นโคดดิ้งบางทีเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นโคดเดอร์เป็นเดเวลลอปเปอร์เป็นโปรแกรมเมอร์หรืออย่างทำ data อย่างเงี้ย data ทำอะไรก็มีบ้างใช้ toolsบางทีก็โคดดิ้งกันเองบางทีก็ไปนั่งวิเคราะห์ใช้ Excel ใช้ SPSS ถูกไหมมีสายงานอาชีพที่ให้เลือกเยอะนะครับก็แล้วแต่ว่าสนใจทางด้านไหน
1: พี่เต้ครับตอนพี่เต้เรียนที่ ICT มหิดลนะครับพี่เต้เลือก track อะไรครับ
0: ให้ถ่าย
1: ถ้าจากที่ดูมาไม่ EBIS ก็ MIS
0: พอดีว่าสมัยพี่ยังไม่มี MIS พี่จบ EBISตอนนั้นที่เลือกเรียน e-business เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดโคดดิ้งแล้ว e-business ก็คือเป็นการคอมบิเนชันเนาะระหว่าง business ก็คือทางธุรกิจแล้วก็เอา IT มาปรับประยุกต์ใช้นะครับเวลาที่เราเรียน data communication ถูกไหมเราเรียนตั้งแต่ math เรียน physics เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็มาต่อยอดทางด้าน IT telecommunication เราก็เรียนถูกไหมด้าน network เราก็เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้หลายๆด้านเนี่ยทำให้เราเลือกตัดสินใจได้ว่าเราจะไปทำอะไรต่อไปนั่นก็เลยทำให้พี่โฟกัสว่างั้นเราเรียน EBIT ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะถนัดที่สุดแล้วแล้วก็โดยส่วนตัวพี่ตอนนั้นเนี่ยนะเรารู้สึกแค่ว่าเราอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ICT เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะจำเป็นในอนาคตแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เอาเทคโนโลยีบวกวิทยาศาสตร์บวกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทุกวันนี้ได้ก็เพราะ ICT ด้วย
1: คือ ICT จะสอนหลายอย่างมากปูพื้นฐานให้สำหรับ
0: ใช่ใช่ๆปูพื้นฐานพี่เชื่อว่าหลายคนก็มองว่าเอ้ยทำไมเรียนหลายอย่างจังจะจำได้หมดไหมแท็กไลน์เรามีอยู่3ตัว passion innovate excellence passion คือเรามาด้วยใจกันทุกคนเราใช้ innovation ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผลงานที่เรา deliver ให้กับลูกค้าแต่ว่าเราอยากให้สังคมดีขึ้นด้วยอย่าง ICT ก็เป็นหนึ่งในนั้น ICT มหิดลเนี่ยด้วยความที่เอาตรงสมัยพี่เรียนเนี่ยจะเป็น lecture based ตอนนี้เราเห็นถึงว่าเราอยากที่จะให้น้องๆได้มีเครื่องไม้เครื่องมือจบออกมาแล้วได้เรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็มี tools material ในการเรียนการสอนด้วยนะครับเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยไปช่วยสอน
1: ตอนที่ปี2ที่พี่เอาซอฟต์แวร์ไปช่วยเนี่ยคืออย่างมินก็เรียนมาเหมือนกันก็คือพี่จะให้ tool ตัวนี้มาแล้วก็จะให้เคสเราเป็น business จริงๆแล้วให้เราลองสร้างระบบขึ้นมาจริงๆว่าปัญหาก็เป็นอย่างนี้นะต้องแก้ยังไงแล้วก็พรีเซนต์แล้วก็มีแข่งขันตอนท้ายคอร์สด้วยบางคนที่เรียนจบมาไม่ตรงสายครับแต่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้ครับเข้ามาทำนะครับหรือว่าต้องทำยังไงศึกษาสกิลเพิ่มเติมยังไงส่วนตัวพี่เตอร์ครับพี่เตอร์คิดว่าตอนนี้ณปัจจุบันนะครับการศึกษาด้านไหนสำคัญที่สุดที่คณะสอนพี่เตอร์มันส่งเสริมให้กับอาชีพในปัจจุบันพี่เตอร์ยังไงบ้างชีวิตการทำงานจริงๆตอนนี้ครับมันต่างกับตอนเรียนยังไงบ้าง

0: ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณ นับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเรียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
2: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรมั้ยครับต้นน
1: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วก็มีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงๆอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับ ยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไว้ก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
3: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไหมไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมแหละม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
0: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันศาสตร์ผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าๆตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ ที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท้องโก กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
4: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท้องโกสูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท้องโกสมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท้องโกสมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
5: เนื้อของปลาท้องโกเป็นยังไงคะ
4: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนตีห้าเลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ8โมงเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ตีห้าครับสังคมชน

0: ทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
1: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาการจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและก็ตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองนะครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวัยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ช มความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมปล่อยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: ไฟตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะค่ะวันนี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะไหว
0: ต้องเดินผ่านวัดผาน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราล่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างเนี้ยค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ในช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
0: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
0: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
2: ไปไหนคร
3: ับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้นเนี่ย
2: ไปเลยครับ
3: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
2: มุดทางเข้ามาเลยครับ
3: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
2: ไปเลย
3: นี่หรอ

0: ามาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะตรงนี
3: ้เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอด
5: แล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
5: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
4: ใช่
5: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
5: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือน

ละครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินละครั้งนี่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบรูปแบบของท่านตัว

0: ี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างข้าวแต่เสียงข้างข้าวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
3: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0632603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยก็อูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์โดยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บ เผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านใหม่อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านใหม่ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะ

0: ส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: โอ้เพียบเลย
4: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
2: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาร้าใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบั่วปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดแต่มาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนนึงออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคุมลงมาก็จะลักษณะขาน่องไก่ทิวริทแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบั่วนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพระเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพระเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพระเชฟอยากทำก็จะทำให้ทานเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพระเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ

ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอ้วนในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับ

อาจการปรุงแบบอีสานแก๊สโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: ายด่วนศาลปกครอง1355
1: การโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลากฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฟันอยู่กับคุณนุชรุชนันท์อารยนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือนอยู่ PR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบอยป๊อปเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
0: ู่
1: น
0: อ๋อกี่ปีแล้วคะย้อนไป
1: 5ปี5 6ปีได้ละค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
1: ัน
0: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้

0: ้พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์ที่ทำอะค่ะมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: แปลว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนลาออกแล้ว
0: ก่อนลาออกแล้วใช่
1: น้ำสลัดอะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Good Review อะค่ะแล้วก็ของดูจะตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Berry Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเงี้ย
1: มีรสเผ็ดด้วย
0: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
1: ค่ะแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ล่ะ
0: เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ดังชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
1: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
0: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
0: แล้วก็ออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
0: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้งสองคนคือไม่ได้แอบ
1: ใส่กัน
0: ใส่กันเลยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไง
0: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุ้ยจะเจอพี่ตู่คือนุ้ยไม่รู้จัก
1: เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเหมือนคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซนอะไรเงี้ยเราก็เอาไปเซนถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องเช่นเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
1: ธรรมดา
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
0: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
1: นั่นสิ
0: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
1: ก็เป็นแบบนี้
0: ใช่ใช่
1: คือเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
0: ไม่ได้คุยว่านี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
1: ็
0: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
1: ค่ะมีไปอบรมด้วย
0: ใช่ๆก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทำให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
1: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลไหมว่าเอ๊ะถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
0: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุ้นไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
1: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
0: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่เป็นคนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละคือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนเนี้ยที่จะต้องดูแลตลอดทั้งชีวิตเนี่ยให้ได้จะต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วก็คิดเพิ่มขึ้น
0: หน่
1: อยนึงโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋าออกมาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
0: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอนนี
1: ้มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร
0: ่ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอ้ยอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้อะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไป

0: หรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: กลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
2: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
2: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
2: ใช่ไห
0: ม
2: คะ
0: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
2: สมมุติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้ 10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุ๊กวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
0: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นเราด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค่ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
0: ้
2: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบด
0: ู
2: อีกทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่านี่เดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
2: ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้นี่แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่ว่าเรามีทำบัญชีรายรับรายจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ยค่
0: ะ
2: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
0: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
2: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
0: ่
2: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนนะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
0: ชอบกินกันนะค
2: ะใช่ๆค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่อง
2: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุ้นให้พี่ตู่เขาหลีกอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
0: ค
2: ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่ามีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีกมากกว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
0: แล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่คุณนุชไล่ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะค
2: ะ
0: เรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
0: ค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด
0: ้
2: วยกันเนี่ยมันจะมันดีกว่า
0: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจะเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
2: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบ ติดต่ออะไรทั้งที่ทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
0: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมุติแต่ละวันนุชไปทําอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะเออเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคมั้ยเราก็จะเอออันนี้เราก็คิดว่ามันโอเค
0: เขาก็จะแนะนำได้
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
0: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นหนังสลัดด้วยค่ะ
2: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสไวน์กันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
0: ค่ะ
2: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเออเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าทิปแม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
0: เปลี่ยน
2: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าเออถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
0: ค่ะ
2: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
0: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
2: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้เลยนะคะ
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
2: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี้ยมันแบบมันน้อยเกิน
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นคุณนุชเล่าว่าก็เคยซื้อทองคำเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคำแล้วก็นอกเหนือจากทองคำแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือเปล่า
2: ทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นเนี่ยทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงณตอนนี้เลยก็ได้
0: ค
2: ่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เพื่อเราหย่อนภาษีเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
2: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได
0: ้
2: หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละใช่
0: ก็มีการต่อยอด
2: ใช่
0: แล้วก็ลงทุนด้วยกัน
2: ใช่ใช
0: ่เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าเอออนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
2: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระ
0: ของ
2: เราอะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สองของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลยแต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
0: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
2: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่
0: ะ
2: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
0: ่
2: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
0: ค่ะ
2: แล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่คือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าเออ อีก5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทำอย่างเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
0: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
2: ในอนาคต
0: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
2: ใช่ใ
0: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้คุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
2: ค
0: ่
2: ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6 × 20,000ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกัน บัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกเพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000 บาทหรือเกินกว่าหลากหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการกันบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
0: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษา

ประเด็นที่3ก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายมันจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
1: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
1: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
1: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
1: ใช่ไหมคะจ้ะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งแล้วไปกินข้าวที่บ้าน
1: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: ถ้าพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
1: ายาเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอแล้วเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
1: แล้วก็มานั่ง
3: กินยาอีก
1: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
1: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
1: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
1: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
3: าเนี่ยแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
1: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
1: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่าง
3: ไม่ได้มียากินแล้วนี่กิน
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
3: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไรแก
1: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
3: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
3: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอะทำมันออกหายเลย
4: กี่วันอะจำได้ไหม
3: เจ็ดแปดวันอะ
4: แปดวัน
3: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
4: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
3: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
4: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
3: ไม่ใหม่อ่ะ
4: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
3: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
4: หนูก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะนายใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
3: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
3: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
3: ใส่แว่นตา
4: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
3: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
4: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
3: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะคุณ
3: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
3: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
3: ีมันเทศมันอะไรแล้วก็มาทำแกงเลี่ยงกินได
1: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
3: เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
3: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพระควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
4: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
4: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
4: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
4: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
4: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
4: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
4: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
4: เ
1: ลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
4: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาอะทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมาก

0: ขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นน่ะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่ผ่านนักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้แต่ที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันส
4: ำ
3: ปะหลัง
4: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
6: ทำไหวตอนทำไหว
4: เมื่อก่อนเกี่ยว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วย
7: ถ
3: ั่
7: วดำอ๋อ
3: แล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
3: อ๋อปวด
7: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
4: ก็กินพลาก
7: ินพลาก
4: ินพลา
7: แล้วดีไหมครับ
4: มันก็จะนวดมันก็
7: ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองลูก
3: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ค่ะยาย
4: ไม่เอาโตเดี๋ยวมันทุกข์ตัวไม่รู้นักเบา
5: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
4: ฮะ
5: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
4: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
3: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
4: แต่ไปขออนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
3: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
4: ก็มียาบำรุง
3: ยาบำรุง
4: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
3: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
4: น้ำเชเชอร์หรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
5: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่

0: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
1: ยายไม่กิน
0: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
1: ไม่กินไม่กินเหล้า
0: ดีครับยาย
2: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลานดื่ม
1: หลานชายอะสงสัย
2: สงสัย
1: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
2: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
1: ไม่ว่าง
2: ไงไม่ว่างไ
1: งมันธรรมชาติ
2: แล้
1: วปู่ก็ดื่ม
4: ใช่ไหม
1: ปู่ก็กินเหล้า
4: แล้ว
1: นี่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
2: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
1: ไม่มี
2: ไม่
1: ม
2: ี
1: เจอเลยทุกคน
2: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
1: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเดียวที่ได้ขาดฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
5: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
1: ก็ที่ปวดหลัง
5: ครับปวดหลังปวดเข
1: ่าเราออกทํางานมันก็คอยตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
5: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
5: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
1: ดูโทรทัศน์
5: อ๋อดูโทรทัศน
1: ์อ๋อทางอย่าง
5: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
1: ยู่บนเรือเลย
5: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
1: คนเดียว
5: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
1: ยายหลานก็นอน
5: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
5: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
5: ยายลองเต้นไหม
4: อันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
2: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
1: อะไรไม่รู้ดียายได้ทำไม่ทำไง
4: ดีมากดีมาก
5: เอาช่วงนี
4: ้มอสาธิต
1: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
5: โอเคโอเค
1: ลอง
5: มา
1: ถ้ายายทำไม่อ่าน
5: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จะเคยก้มดังไหม
5: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
4: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
5: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
4: แขนต้องตึงไว้มอส
5: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
6: แปด
5: เก้าคุณยายโน้มตัว
2: เก่ง
5: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
0: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดธาตุเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้จากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
5: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรนะครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวัง

0: ข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
1: า
0: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
1: าทําตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา
2: แต่ยายแกคล่องมาก
3: เลยเค้าน่ารักมากทําทุกอย่างที่แบบ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเค้าตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
3: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: อย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสาม

0: ปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสําหรับข้อมูลนี้เราก็จะนําไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี้
1: เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
2: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
1: แล้วก็ จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
2: ไปร่วมด้วย
0: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
3: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
4: แรกเป็นเบาหวาน
3: เบาหวานก่อนเน
4: า
3: ะ
4: เจอเบาหวานอย่างเดียว
5: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
6: มันก็อยู่ดูแลก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอก็ให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
7: หมอสั่งประมาณไหนคะ
6: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
3: ของหวานของเค็มเนาะ
4: มันไข้มันเยอะๆ
6: ค่ะแต่มาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาล3ห้น4ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
5: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
6: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหานะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
7: ม
6: ัน
7: เป็นยังไงครับ
5: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
6: มันก็แก้
8: เขาว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
6: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาให้ต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีเจ็ดเม็ดกินละ
3: เป็น
6: ฝัก
3: เป็นฝักเนาะก็ต้มเจ็ดฝักเปล่าคะ
8: นี่มัน
3: ต
8: ้นนะถ้าฝักมันน่าจะใหญ่กว่านี
6: ้นี่มันฝัก
5: เจ็ดฝัก
8: นี่ไม่
5: ข
8: ัน
5: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
8: จะ
6: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
8: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
6: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
8: ตอนนี้หัวใจนำไปแล้ว
6: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยานั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
8: คู่กันเน
6: า
8: ะ
6: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
5: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
8: บอก
5: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
6: ก็
8: ออกมั่งไม่ออก
6: ออกบางทีไม่ก็
8: แต
6: ่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
5: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกายจ
6: ะ
5: คนละอย่างกันเน
6: า
5: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
6: เดินออก
5: ใช่ค่ะ
6: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
5: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
8: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากิน
5: แค่แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
6: านี้ไม่ขาดเลยอะกง
9: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะ อายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มี

0: บาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดละค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
1: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
0: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
0: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะปฏิบัติจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าprofessional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้ เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออวยพรก่อน
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
4: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
5: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
5: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
6: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
5: ช่วงไป
6: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
5: ข้าวโพดครับ
6: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
5: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
6: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
5: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับ
6: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
5: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
6: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปให้ยาย
5: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
6: อ้าวยายหมู่7เหรอยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
5: ครับ
7: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
8: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
9: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
10: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
9: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
10: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็น

0: ็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทํางานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สําคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็ถือเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
2: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
0: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุอ่ะค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
3: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2คือ
4: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
3: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
4: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสําคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
3: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
4: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
3: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทํางานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
4: ุ
3: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทํางานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
4: ึ้
3: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพ
4: ื่
3: อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
4: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
3: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
4: เหมือนกัน
3: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
4: ่
3: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
4: ่โอ้โหมาแบบ
3: เขาไม่ดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ําเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
5: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทําให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทําอย่างนี้ได้นะในทําอย่างนี้ได้นะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตใน

0: ชุมชนด้วยครับผม
1: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ
2: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

ือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาศึกษาแบบมันก็ต้องเรียนศาสนาก็ใช่เขาก็เรียนศาสนาเขามีความรู้ศาสนาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาศึกษาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือสิ่งที่เขาจะได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เขารู้ว่าศาสนาเรียนจบแล้วเนี่ยความแตกต่างศาสนามันถูกโยงไปเชื่อมโยงไปด้านอื่นด้วยความแตกต่างด้านอื่นด้วยจากการที่ได้ทำงานกับเด็กๆเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กเราหาตัวตนไม่เจอในคำว่าหาตัวตนไม่เจออาจจะแค่คิดว่าเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะตัวตนไม่เจอเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ

เด็กๆเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพใจมากแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าเยอะคือบางคนมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดสะสมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาทุกวันแล้วเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอแล้วการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยเด็กที่มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าคือจริงๆเราพอช่วยเหลือได้แต่ว่าในระดับที่สำคัญกว่าที่เขาเป็นวัยรุ่นน่าจะสำคัญที่สุดนั่นก็คือระดับมัธยมโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เขามีภูมิต้านทานมากพอในการที่จะแบบต่อสู้อยู่ในสังคมแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการให้คุณครูเนี่ยจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากเราก็เลยมองว่าจริงๆศาสนศึกษาเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงจิตวิทยาแบบ 100% เพียวๆทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบความเข้าใจชีวิตความเข้าใจมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจเราก็จัดอบรมขึ้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก็คือประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเราก็จะมีเชิญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามาพร้อมกับตัวเองที่เป็นวิทยากรซึ่งคุณครูก็สนใจไม่ใช่แค่คุณครูมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นมหาลัยนี่แหละหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน

0: กฎหมายหน่วยงานทางด้านโรงเรียนที่เป็นศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาเลยมาเราก็จะได้คุยกันพื้นฐานแล้วก็สอนวิธีการพื้นฐานให้คุณครูเข้าไปบริหารจัดการ
1: การที่เด็กมีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกปัญหากับเราเนี่ยก็เป็นปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดตารางสอนแบบเหมือนตารางเรียนปกติก็ได้
0: โครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะจัดต่อเป็นแพลนเยียร์รายปีชุดแรกก็คือซีรีส์แนะแนวแน่ใจทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็กคนลงทะเบียนเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดรอบละ500แล้วอบรมไป2รอบก็เต็มทั้ง2รอบจริงๆโครงการแนะแนวแน่ใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอ่ะต้องยกเครดิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยค่ะก็มีเหมือนคณะอื่นๆแหละค่ะมีปัญหานักศึกษาเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพใจของเขาเองปัญหาการค้นหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาเขาสามารถแก้ปัญหาได้หรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนว่าโอเคเรามีเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยงั้นเด็กๆมาทำอะไรกันไหมทำกิจกรรมกันไหมอยากทำอะไรเด็กกลุ่มหนึ่งก็คิดกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเมื่อคนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเขาจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้บ้างก็เลยเกิดแอปพลิเคชันสิริมงคลขึ้นมา
2: เราอยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คนแบบว่ามาอยู่กับตัวเองได้ลองบำบัดตัวเองหรือแบบว่ารีเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เรายังโอเคไหมแล้วถ้ายังไม่โอเคมันจะมีช่วงวิธีแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคมากไหมอะสิริมงคลก็จะแบบว่าบอกวิธีต่างๆอารมณ์แบบว่าแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็แบบชวนเขาแบบว่าทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจกับตัวเองไม่ยังขึ้นให้เขาลืมความเครียดนั้นไป
0: ทีมสิริมงคลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่สิริมงคลเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นโดยนำหลักศาสนามาใช้แล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ปิดโอกาสแค่ว่านักศึกษาจะต้องเป็นของศาสนาศึกษาอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็จะไปปฏิสัมพันธ์การชวนเพื่อนที่ MUIC มั่งคณะวิทย์มั่งมาร่วมกันทำหรือเด็กมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมกันทำแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมกันมากขึ้นเขามีความกล้ามากขึ้นที่เขาจะทำสิ่งต่างๆขณะที่เขามีความกล้าได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตัวนักศึกษาหรือตัวเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาที่เขาเข้ามาเขาก็เห็นว่าเขาได้รับอะไรจากวิทยาลัยไปบ้าง
3: ที่จัดเป็นประจำนะคะทุกเดือนก็จะมี CS แคมป์ไกด์ไลน์ก็จะเป็นค่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับวิทยาลัยศาสนศึกษาเราก็จะไปตามโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็จะมีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะแนะแนวในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็น Clubhouse ค่ะ All About CRS All About CRS เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse เกี่ยวกับการแบบว่าประชาสัมเขาเรียกประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดคุยแชร์ลิงก์กันเรื่องราวต่างๆอย่างอาทิเช่นล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็จะเป็นแตกต่างหลากหลายทำไมต้องบูลลี่พูดถึงเรื่องการแบบความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางเพศแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบเปิดให้ทุกคนบุคคลโดยทั่วไปได้สามารถเข้ามาฟังเข้าฟังในคลับเฮาด้วย
0: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปหาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเขาจะไปหาประสบการณ์การทำงานแบบนี้ไม่ได้เขาว่าเขาฝึกงานไม่ได้เขาไปเจอคนอื่นไม่ได้แต่มันจะช่วยเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าคือเด็กๆที่เข้าร่วมกลุ่มทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่ง CRS เพื่อนใจเนี่ยทุกโปรเจกต์คือมีนักศึกษาเป็นแบบเมนหลักในการทำหมดแต่มันเป็นกิจกรรมที่มีอิมแพคต่อสังคมมันทำออกไปขยายข้างนอกมีคนสนใจมีผู้ใหญ่ชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกมีความสุขกับการทำ

ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิปีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเรา

0: สามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลตะโหนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โหลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โหลนะครับในสมัยโบร่ำโบราณขี้โหลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โหลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โหลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับเผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่

0: จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่จะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: แล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือบีบให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ย

ากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกียงรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มือนับแต่มือที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผ่าข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใส่ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ

จำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์ล่ะค่ะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัทรยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันการทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เนสิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นมาให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพัฒนาความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมีแพชชั่นมี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะ

สำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสาขาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามีแพชชั่นหรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์เราก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกเลยค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนด์บายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธพระบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอรักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชันสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันก็จะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆนิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

วัสดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1หลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้ในหลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดกับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
1: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบ ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: ำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการวิธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงขึ้นสู่ศาลไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ของแคลนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะ

0: าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Good Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Food Work วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับและวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
1: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผมก็เจอผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
1: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
1: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
1: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
1: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท
1: ้ๆใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเล่นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ชาเข้ม
1: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
1: คนเบาๆอย่าให้
0: คนแค่นี้โอ้หวาน
1: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
1: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
1: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บเป็นรู้เลยอะสมมติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
1: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
1: คล้ายๆครับคล้ายๆ
0: เหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
1: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
1: มันก็เรียกทั้งสองชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับครับ
0: มันอร่อยตรงที่หนึ่งคือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองและข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไร
1: มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งการย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อ่ะ
1: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่เคยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
1: ใช่ๆครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
1: ้8โมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมงแล้ว

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
1: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเลยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอะไรอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช่
1: คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
2: ไม่มีครับ
1: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
2: ครับ
1: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้เราได้ไปทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
1: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
2: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
1: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
2: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
1: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
2: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
1: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
2: ไม่มีครับผม
1: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
2: ท็อปเลย
1: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
3: มูซีเลยครับ
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่

0: กลุ่มเช้านา
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไงครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นเก้ากล้อง
0: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยเพราะผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรูดผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามัน
0: พอจะมีรสชาติผมช่วยพ่อดีกว่าทำทันยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดๆข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบ

0: สุดยอดเลยนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็
1: ไม่ได้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระทบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
1: อันนี้คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
1: มันต้องมีรำข้าวปล่อยรำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
4: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
0: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
4: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
0: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
5: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
0: แล้วจ๊ะสาวไงว่าตรงไหนมันจะมี
5: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
0: เฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
5: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเปลือก
0: โอ้ย
5: มีค่ะเจอแล้วค่ะ
0: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เอาลองหาบ้าง
5: ลองหาบ้าง

0: พัดเจอรู้แล้วนี่
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆเนาะสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: นิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลย ปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันจิ้มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค่ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่แล้วครับ
0: คีบอย่างนี
1: ้คีบกระเท้า

เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็

0: เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมเรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือมากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวนึงว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนไม่ได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้เราต้องทุบกี่ข้อถึง
1: ก็แล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: ประมาณกลางๆเนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองน
1: ะ
0: ประมาณนี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค
0: ่
1: ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะคร
1: ับ เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: แล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆอ่ะเป็นริ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: แล้วหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูที่ก้น
0: ดูที่ก้นก่อน
1: ดูที่ก้นก่อน
0: ดูที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูที่ปาก
0: ก็ไปดูที่ปากจะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: โหอร่อยมากเลยเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้อร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกให้ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กิน3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค่ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะ

0: อร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
1: ี
0: เค็มอยู
1: ่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
0: ับ อันนี้เราจะทำน้ำรสแซ่บ
1: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
0: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
1: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก
0: ็
1: ได้
0: ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
1: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดกับมะนาวนะคะ
1: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
0: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร้
1: ขอชิมนะครับขอชิม
0: ได้เลย
1: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ๊ะบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมันเป็นรสแบบหอยอ่ะคือเนี่ยคือซุปหอยจริงๆอ่ะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเกี๊ยวอ่ะหอมมากหูอร่อยคือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอะนะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอะนั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอะก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทางไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดเหมือนผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจาก

0: การสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
1: คือแบบ
2: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
1: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
2: ใช่
1: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึง

0: มากชีวิตที่เนี่ยแบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีวิธีเปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะเลยแค่5นาทีทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่าผลิตมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กินเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ครับได้มาจากดอกกัญชัง
0: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากลีบมาลากลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชมของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
2: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
3: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนค่ะศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเลยเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
1: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือ บริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: ลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
1: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
1: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
1: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
1: ลมหายใจถ้า3เม็ดเหรอครับ
3: 6 7 8
1: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
3: 2 3 4 5 6 7
1: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5

0: 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกินไปกินมาเนี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอาตาริใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอาตาริเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกัน มันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักรเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเอ็นชบอ
0: ่
1: ะ
0: เลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
1: ้
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
1: ผมจะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
1: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
1: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
1: เพราะ
0: อยากได้คะแนน
1: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟสชั่นนอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
1: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้อง

0: สมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
0: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
0: อันนี้คือ
1: 9อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ด้านทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
0: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
0: แล้วผมหยิบแค่1หรือ
1: 2หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ถ่ายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
0: นะครับ
1: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
0: ขอคำแนะนำด้วย
1: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
0: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังลงได้ปะ
1: ได้ครับ
0: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดคนนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องการรั้วบ้านเรา
0: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
0: ้
1: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
0: โอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
0: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
0: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองมาเลยแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นาน

0: เราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
1: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
2: ใช่
1: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกตาม
2: ชนะ
1: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมักล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมักล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะน้องอาวันนี้จะมาเล่นกบกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
2: ัน13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
2: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่า
0: ไ
2: หมไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
2: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมาก ขอบคุณครับ เกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คูณ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
2: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
2: ก็นับคะแนนได้เลย
1: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกัน
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณนะคะมาเล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
4: อันนี้คือกระดาน19 คูณ 19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
4: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเงี้ยครับ
4: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
4: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
4: ให้ปลายผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเงี้ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเงี้ย
4: โอเคครับ
3: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
4: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยครับ
4: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
4: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
4: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับจะเล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
4: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7 ขวบถึง 8 ขวบ
4: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
4: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ่อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
4: ่
3: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
4: ก็ยังไม่ได้
3: มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถดิวออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่ง

0: เรียงกินอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นเขาเอามาหลอมเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
1: สามารถเรียง
0: สมมติพี่ลืออย่างผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทำได้ไหม
0: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
1: ไม่ได้โฟกัส
0: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ขับผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
1: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
0: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันเนี่ยก็คือจำจากเหตุผลด้วย
1: โอ้
0: เข้าใจอะไรคร
1: ับ ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
2: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
1: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
1: ยังดูเด็กอยู
2: ่ผมครับ
1: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับตอนแรกได้ยังไง
2: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
2: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
1: ก็รับมือกับมันได
2: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
2: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
2: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โอ้อยู่นู่น
2: อยู่นู่น
1: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
2: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4 5ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่มั้ย
2: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่มั้ย
2: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกระดานที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่าAlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
1: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบtraditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
2: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะเห็นว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการ

0: ัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

0: อนที่4นิหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: ดีค่ะตาพระจาวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะมังจิ
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
2: ไม่หินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบังสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
2: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอแล้วมันจะลอยหัว
2: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: ออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยมั้ยคะเนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
2: ลองลงไปดูอ
0: ่
2: ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะขุขะ
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลย

0: าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: โอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกโอ้โหมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบังจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะมีรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกลางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกลางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะลูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือเพราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะลัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: ก็เรือ
0: น้ำมันสั่น
1: เพราะไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
0: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยังหมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เราลูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ ใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ด
4: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนหมูเลยนะบางเนาะ
4: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
4: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
4: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
4: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
4: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
4: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
4: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
4: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหน่าจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
4: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับเยอะเหมือนกันเนาะ
4: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
4: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบางต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผงชูรสต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

รานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมาก

0: ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันอ่ะมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท่วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: น้องบางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแต่ด
2: ้
0: วยนะ
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินมาถึงบ้านที่เดิม
0: แล้วให้แบลมาทำไมคุณสาววิ่งออกมาวิ่งแบลบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนจะแ
4: รกสักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี
6: ชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
7: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆสัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ด

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่น

0: หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัด
3: ใช่ครับ
0: มาคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: หันไปมองแจ๊ดแจ๊ดบอกไม่ยอม
1: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิช ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้
3: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
0: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ช้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมากๆ
3: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
1: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมกันนะว่า
0: ไม่ยอม
1: เป็นคิวซี
3: ไม
1: ่
3: ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่ใช่
1: ใช
3: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
3: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
3: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่ครับ
0: คัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
0: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่ครับ
0: มีศักยภาพมากกว่านี้
1: ให
3: ้
1: มาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
1: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันเรื่อง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
3: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมเขาอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอย่างเนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถู
0: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
3: คร
0: ับ
3: จะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
3: ครับ
0: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
1: ใครก็ได้
0: เชิญนำหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละเป็นบ้านช่างอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราขอคุย

0: โอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่คร
0: ับ หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50 60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์นึงเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันเลย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับเป็นช
2: ิ้
1: นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง
0: ที
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี
0: ้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่คือลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเก
2: ือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: ส
0: ี
1: ก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
4: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
5: โป๊เดิมๆเขามาที่ไม้

0: ไม้เก่ามันเป็นรู
1: ที่เราซื้อมานะอ๋อ
0: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
1: ครับ
0: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัทสีโอ๊คเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
1: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: พาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมมอนรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเกยไหมมันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า
2: เต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่ง
0: นี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ตัว USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบอ่ะ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก11-2531มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอบมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกล่องพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
2: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยแง่งไม่ใช่แบบสามแง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
2: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
2: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงคือ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเลยครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
2: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็แต่จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
2: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
1: ์
2: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
2: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกนะครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช
2: ่ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
2: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
2: อง สามรู
1: แต่ว่า
2: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆดูไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
2: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
2: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB ชาร์จแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
2: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hub ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
2: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
2: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได
1: ้เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
2: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
0: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
2: าจจะแบบไม่มือได
0: ้เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
2: ขนาดนั้นได้หรอครับ
3: ตายครับไม่นายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
2: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
2: มันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
2: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
2: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับFast Charge เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ Fast Charge เนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊ก Fast Charge มาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับ Fast Charge ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ Fast Chargeกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
2: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเอ้ยเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
2: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
0: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
2: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอ้ตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
2: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
2: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
2: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
0: ี
2: มงาน
0: ตอน
2: ทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110
1: หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
2: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
2: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
2: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่ม
1: ี
2: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่งากการแยะที่งาก
1: แงะที่ยาก
2: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
1: ้
2: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
2: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
2: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
1: 50 บาท
2: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุงานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะฮะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากเลยว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อปฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาววาววาววาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: สองสี่สามสองสองห้าห้าห้าเพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่รังไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่รังไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่ง

0: สล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
1: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
0: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
1: ไม่เกิน 1,000 บาท
0: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบที่สุดนะเขาบักกรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
1: ตามข้อต่อแล้ว
0: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
1: ้
0: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
1: อ๋อสีเหลือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่
0: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยเกินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักเลยอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีก
0: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: แง
0: ะแงะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

0: เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอม
1: มากครับผม
0: คราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับมักจะมีปัญหาในการเซตผมนะครับไม่รู้ว่าจะเซตผมยังไงไม่รู้ว่าจะเซตไปทางไหนหรือว่าอาจจะมีทรงผมในใจแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าทรงนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเซตผมและสไตล์ของผมนะครับซึ่งผมลองแล้วว่าดีวันนี้จะมาแชร์ดูกันไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ในการเซตผมก็คือหวีครับแล้วก็อย่างที่2เลยครับก็คือไดเป่าผมนะครับเอาไว้เป่ากําหนดทิศทางผมนะครับว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สําคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือแว็กกับโพเมดนะครับซึ่ง2 อย่างนี้นะครับจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

0: เราไปเริ่มอย่างแรกกันที่แว็กเลยนะครับ
1: ครับมาถึงวิธีการเซตผมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือใช้ไดนะครับไดเป่าผมนะครับเป่าไปก่อนครับเป่าทรงผมเป่าให้มันเป็นทางนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะครับให้เป่าไปในทิศทางที่เราต้องการซ้าย

ตอนนี้เราก็ได้ผมทิศทางตามที่เราต้องการแล้วครับต่อไปก็คือการลงแว็กนะครับใช้ในปริมาณเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะมากเกินไปแปะที่มือครับแล้วก็ตบๆนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้ที่มือถูแล้วก็เสยเข้าไปที่ผมนะครับขย่ำก็ได้ครับขย่ำแล้วก็ดูว่ามันเข้าทรงแล้วหรือยังข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือพยายามหนีบผมลงมาให้ได้ครับข้างๆหรือไม่ก็ปาดไปข้างหลังครับมันจะได้เรียบกว่านี้นิดนึงจริงๆแล้วผมว่าการเซตผมนี่ต้องลองผิดลองถูกดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหัวของคนเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับโครงสร้างหน้าของเราก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองฝึกดูครับวันไหนที่เราเซตดีนะครับเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองครับครับตอนนี้เราก็มาดูพวกลายผมอะไรครับดูพวกความเรียบร้อยครับก็เก็บให้เนียบครับพวกตรงจอนตรงแถวหน้าผากนะครับก็ปัดไปให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับ

นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ผมดั่งใจเราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวโพเมสนะครับเราไปลองดูตัวนี้กันเลยครับก็เสร็จไปกับทรงแรกนะครับแล้วก็จะต่อด้วยตัวที่2ครับของเราก็คือโพเมสนะครับตอนนี้ก็สระผมเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับก็คือใช้ไดร์เป่าผมนะครับ

ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับจากที่เราเป่าผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้โพเมดนะครับนี่ครับแตะที่มือนะครับโอ้ยทั่วฝ่ามือเลยนะครับแล้วก็เสยไปเลยครับพยายามเสยที่โคนผมนะครับ

ครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการเซตผมง่ายๆนะครับโดยการใช้แว็กแล้วก็ตัวโพรเมดนะครับจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับที่ใช้ในการจัดแต่งทรงผมของผู้ชายได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องลองเซตดูแล้วก็หาสไตล์ของคุณเองให้เจอนะครับว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนเหมาะกับแว็กหรือว่าเหมาะกับตัวโพรเมดหาตัวคุณให้เจอครับแล้วเจอกันในทริคดีๆแบบนี้ได้นะครับในครั้งหน้าครับ

0: พอยังมึนละโอ้ยมึนละมึนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะหนูมีคำถามมาถามอ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีกีเนี้ยนะคะหนูทำท่าอะไรคะ
0: โอ้ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
1: มาดูน้อง

0: นี
1: ่นี่หมอก้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าๆต้องกินกาแฟสิกินไหม
1: ไม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่กินเหรออ ้
2: าว
1: นกแก้วนี่มันนกแก้วนกพวกนี้จริงๆมันต้องอยู่ในกรงไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่นกพวกนี้ธรรมดาต้องอยู่ในกรงแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคดีมารู้จักการเลี้ยงนกอีกแบบนึงที่ทำให้เขามีอิสระเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องคดีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้ไม่อยู่ในกรง
3: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล
0: ่
3: ามโซ่และขังกรงปกติแล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว้แถมยังต้องล่ามโซ่ไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
3: ับ นกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหน
0: ครับ
3: มันก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
3: ซึ่งชื่อชมรมพวกเราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยครับผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพ
0: ร
3: นกแก้วแขกเต้าน กแก้วโม่ง
0: แก้วโม่ง
3: แก้วโม่งเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
0: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
3: ใช่แล้ว
0: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
3: ใช่คร
0: ับ แถมยังเชื่องอีก
3: ใช่แล้ว
0: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจัดอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได้
3: ใช่แล้ว
1: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
3: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยน
0: ี่
3: ไงเจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กทำปากมุมิบมุมิบมุมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
0: แต่งขนแต่งขน
3: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถ
0: ั
3: ดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วซันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่มีเยอะเป็นระดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
0: นี่ก็แต่งตัวให้ได้แต่งตัวในไซส์ขนนี่เออเขารักกันนะเนี่ยเออรักกันนะเนี่ย
3: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ
0: ค
3: ือนกตัวเขาเล็กมาก
4: ตัวเท่านกกระจอก
3: ใช่ครับตัวเล็กมาก
4: ๆแต่มีสี
3: ถัดมาเป็นระดับสีก็คือนี่เลยนะฮะฮานมาคอด้วยอาการที่เรียกว่าเชื่องเอาซะมากๆคือเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายติดคนมากๆเขาก็เลยเป็นอันดับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
0: เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดของมาคอ
3: ใช่ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นนกคอนัวพันเล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินนามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนซันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
0: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
4: ไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเงี้ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
0: ฝึกตอนหิว
4: ใช่ฝึกตอนหิว
3: ทุกประเภทเลยฮะ
4: ใช่ครับ
3: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทําสังเกตมั้ยว่าถ้าสมมุติเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
4: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
3: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้านะครับ
4: สิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับ
3: โอ้เยอะแยะเลยฮะ

0: สิ่งเร้าอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้สิ่งเร้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
1: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเธอต้องมาลงบริเวณนี
2: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
0: นี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน
3: นกมาได้ยังไงคะ
0: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
1: เราต้อง
2: แทบจะไม่มี
0: เลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกก็อยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปธรรมชาติมากเราจึงใฝ่ฝันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตอิสระของพวกเขาได้ด้วยนั่นเอง
1: คราวนี้อยากเห็นบินแล้ว
3: อยากเห็นแล้วบินค่ะ
1: เดี๋ยวจะลองดูว่านกเขาจะบินหาเจ้าของหรือเปล่านะครับตอนแรกลองดูซิโอ้โหผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูเกิลกูเกิล
2: มาเหมือนกันครับ
1: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเรียกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดนกใหม่นี่ไม่ยอมมาแน่นอน
0: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
1: ดข้อแรก
0: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
1: กูก
0: ็มาแล้วคร
1: ับ ไอ้ยาทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างฮะที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง
2: ได้โดนแสงแดด
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงแต่ในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายแต่ว่านกโดนแสงแดดออกกำลังกายนี่เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
0: ้
1: ที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
0: ค
1: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่
0: อ
1: ยอาหารเพราะอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องใช้อาหารลูกป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
0: โอ้ใช่เลยนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
1: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
0: ใช่อ
1: ันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาม
3: ันคืออะไรอะคะห่วงขา
1: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนกเป็นไอเดนติฟายว่านกตัวนี้ชื่ออะไรเลขรหัสประจำตัวเท่าไหร
2: ่
1: ตอนเด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละเกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทำประวัติง่ายง่าย
0: ใช่ครับ
1: คราวที่พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัดแล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
0: ใช่เลย
1: จะต้องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรเป็นของเราไม่ใช่เอามาขายนะ
0: ฮะ
1: เป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกเลยค่ะหรือว่าเป็นนกตัวที่เท่าไหร่ฮะที่เลี้ยงมา
4: เป็นนกตัวแรกเลยค่ะ
1: นกตัวแรกเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรฮะ
4: เพราะว่าไม่อยากล่ามโซ่
1: ไม่อยากล่ามโซ่ขังกรง
4: ปีก

0: มีความสุขกับการเลี้ยงนกแบบนี้ไหมฮะ
1: มากค่ะเวลาเห็นเขาแบบว่าโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหสุดๆ
0: ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระเอก
2: ใช่ใช่เลย
0: ตัวนี
3: ้พูดเก่ง
0: ใช
3: ่
0: ไหม
3: สุดๆเลยฮะ
4: มันพูดได้บ้างอะคะ
5: พ
4: ู
5: ดเยอะเลยครับ
6: ว่าจ๋าก็เราก็พูดกับเขาบ่อยๆแล้วบางคำที่เราพูดอย่างเรียกมาเร็วๆมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ได้ยินบ่อยๆเขาก็จะพูดเอง
0: เนี่ยมาเร็วๆ
6: มาเร็วๆพ่อจ๋าก่อนเลย
0: ฮัลโหล
6: พ่อจ๋า
0: เอาหัวเราะใส่อีกนะอะไรกันเป็นไงบ้างคนดี
4: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
0: ชอบไหมนกเนี่ย
4: ชอบมากเลยค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่ามีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องคนดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากนกคนดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
4: ยังมีตัวต่อไปอีกเหรอคะ
0: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนี่ไงบินใหม่ป่ะ
4: เฮ้ย
0: บินว่าเห็นป่ะ
4: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
0: ใช่น้องก็รู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
4: รู้จักดีหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่าพวกนี
0: ้จริงเหรอน้องก็รู้จักด้วยเหรอ
4: ร
0: ู้
4: จักสิ
0: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
4: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกล่า
0: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกลักล่าแล้วก็นกเดียวพวกนี
4: ้นกลักล่าน
0: กลักล่านักล่านักล่านักล่า
4: ไปกันเลย
0: สวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีคร
0: ับ นี่น้องคนดีเขาอยากรู้เกี่ยวกับพวกนกนักล่าว่าเป็นยังไงเลี้ยงยังไงบินยังไง
4: นี่
7: อันนี้ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
8: ปุกปุย
7: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็นชื่อภาษาไทยก็นกเขาอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
4: ใหญ่ที่สุด
0: ใหญ่
4: ในโลกท่านผู้ชม
0: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
9: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกอันนี้เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
4: แล้วตัวนั้นนะคะที่อยู่ข้างหลัง
7: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
4: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
7: พวกนี้เนี่ยจะเป็นนกที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มอยู่ต่างประเทศ
0: แล้วเรานำเข้ามาเหรอครับ
7: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเราเพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
0: ตัวนี้เป็นนกนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
4: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อคะ
7: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีอาหารเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
0: เพิ่งออกจากไข
7: ่ออกจากไข่แล้วนกเย็น
0: ครับ
7: พวกนี้จะสะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2อย่างเป็นหลักๆ
4: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวนี
9: ้ตัวนี้ใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
0: ไม่เครียด
9: ไม่เครียด
0: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่หน้ากากไว้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หลากหลายในการช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วย
4: โอ้พูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมคะหนูอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์ของนกมีอะไรบ้างอะคะ
7: อุปกรณ์ของนกหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นกันตอนนี้ก็คือมีถุงมือ
0: ที่พี่ก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเล็บเท้าเขาเนี่ยคมมากเลยนะ
7: อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมี
0: หมวก
7: ตาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวคอน
0: ครับ
7: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
0: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ

0: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกและตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
1: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
0: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
1: ดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
0: เชือกฝึก
2: เชือกฝึกน้องนกนี่ค่ะ
1: อันนี้อาหารนก
2: อาหารนก
0: ลูกไก่ที่บอกครับ
2: ที่เพิ่งบอก
0: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
1: ๆ
0: ตัวนี
1: ้โอ้นี่ต้องระวัง
0: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณ
1: สัญญาณ
0: เขาเรียกทรานสปิเตอร
2: ์ครับ
0: ทรานสปิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างที่น้องคนดีถือนะครับสองตัวนี้เนี่ยติดไว้กับนกนะครับติดไว้กับนกเวลาเราจะปล่อย
1: คือสมมติติดไว้ข้างหลังนี้
0: ใช่ครับติดไว้มันจะมีติดทั้งสะพายหลังเป็นชุดที่ติดหลังติดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
1: โอเค
0: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
1: โอ้โหเท่ไปเลย
2: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
0: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
3: 72
0: เราก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
2: ได้ย
0: ินอันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่กับนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
1: อ๋อจะเบา
3: ค่อยๆดังไปเรื่อย
1: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
1: หลังจากที่เราได้นกมา
3: ครับ
1: เราต้องทำไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเงี้ยฮะ
3: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซึ่งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับแมนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำกิจวัตรประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อย
1: ๆก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นกอยู่บนมือเราตลอดเวลา
2: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถือไว้อย่างเงี้ย
1: แล้วก็จะโค้งเราก็ถือไว
3: ้ใช่
1: เรากินข้าวก็ถือนกข้างนึง
3: ดูทีวีอ่านหนังสือ
1: เพื่อทำให้เขาคุ้นกับเราไง
0: แล้วเราก็ไม่อันตราย
3: หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับทุกครั้งที่เรียกต้องมีสัญญาณ
1: ครับ
3: เพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเราเป่าเขาได้ยินเสียง
1: ครับ
3: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
1: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
3: ครับ
1: แล้วก็เรียกรอบนึง
3: ครับ
1: อ๋อ
0: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ครับ
0: จริงๆถ้าสมมุติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
3: ทั้งแบบ
1: ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
0: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อโอเค
0: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยเพราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
1: ไม่กล้าลง
3: ไม่กล้าลง
0: หรือว่า
3: ต้องเซฟไว้ก่อน
0: ความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พ
1: อ
0: ความเชื่อใจไม่พอ
1: โอเค
0: โอเคลงที่สูงเฮ้ยผิดกิ่งสะดุด
3: เดี๋ยวให้เขาเลือกกิ่งดู
0: เลือกกิ่งละ
1: เขาจะเลือกกิ่งที่เขาถนัดแล้วนะ
3: ครับ
0: แล้วเขาจะหันหน้าพร้อมที่จะให้เราเรียก
2: โอ้สวยมากโห้ยหนูเห็นแล้วชักอยากจะทำบ้างอะค่ะแต่หนูคงทำไม่ได้ขอโยนหน้าที่ให้กับหมออ้อยค่ะ
1: หมออีกแล้วเหรอ
2: ต้องไปใส่ถุงมือด้วย
0: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทนะครับ
1: ครับ
0: ออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว้นะครับกลับแล้วล็อกนี้ไว
2: ้หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าจะสามารถทำได
1: ้เป็นนกที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถฝึกได้ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
0: หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
1: เกมกีฬา
0: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นกพวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
1: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการไล่นกตัวอื่นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นอกจากวิธีการฝึกนกหรือที่เรียกว่าการแมนนิ่งแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญในการเลี้ยงนกก็คือการดูแลพวกเขาทั้งอาบน้ำตัดเล็บหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อขนด้วยนะครับในกรณีที่ขนหักคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลนกนักล่าเหล่านี้เนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
2: แล้วขนมันหลุดอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับมันจะงอกขึ้นมาใหม่หรือว่ามันจะหายไปเลย
0: เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ครับในกรณีขนหลุดเนี่ยจะมี2กรณีคือถ้าปกติทั่วไปถึงเวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะผัดขน
1: ครับ
0: ป พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
4: ครับ
0: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิดมีหาง12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
4: ที่หลุดออกมา
0: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
3: เส้นที่12
0: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกมาแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกขนหางเพื่อมาต่อหรือมาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
4: ้ครับ
0: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได
4: ้ครับ
0: หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไฟลนด้านนึงครับวิธีเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
4: ครับ
0: เดี๋ยวขนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บนึงแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลย
4: ครับ
0: เราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
4: ่
0: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับ เอาไม้เสีย
4: บ
0: ใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี
4: ้
0: นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันใส่กาวแล้วก็เสียบ
4: ออกขน
0: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
4: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่เขาจะโต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินได้ไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
0: ่ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกบินอิสระนกล่าเหยื่อมีความน่ารักแล้วก็มีความแปลกในการเลี้ยงนะฮะนกคนนี้ชอบไหม
2: ชอบมากค่ะ
4: ครับผมก็สิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเลี้ยงนกหรือเราเลี้ยงสัตว์เราต้องรักสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะรักเราเชื่อใจเราคราวนี้เราอยากจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำได้
2: น่าเสียดายเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้อง
5: Animal Speed!

คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับ Hit it, boys. สำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนหนึ่งที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันอย่างที่สองที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ 6:00 น. ถึง 4:00 น. มีซ้อมทีมนะ

อันนั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนนึงที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วเราต้องมีการโปรโมตตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับอีกอย่างชัมเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กายนัสนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนนะ

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจะทำ
4: ใช่
3: แล้วก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
4: ก็ทำการต่างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันอุ
5: ให้มันอุ
4: ค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ๋อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
5: ์แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
4: ์
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
4: ือ
5: นกันใช่ไหม
4: คะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช่
3: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
5: ้
3: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
5: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะ
5: แล้วก็ทอด
4: แล้วก็ทอด
5: ทิ้งไว้
4: แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
5: อ
4: ัน
5: นี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
5: ่
4: ะ
5: ใบแกง
3: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
3: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
3: อ
4: ัน
3: นี้หลักๆแต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
3: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่ไห
3: มครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
4: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
3: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
4: เครื่องในอร่อย
5: ในอร่อยกว่า
3: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
4: ต้มไม่เปื่อยอ
5: ่
4: ะ
5: ต้มเปื่อยเฉย
4: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
3: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
4: ใช
3: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
5: ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
3: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้
5: าว
3: โ
5: มก
3: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดในแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
3: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วเป็นงั้นจะไปลงมือทำเลย
3: ไปครับ

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ไลฟ์สไตล์จริงๆอย่างนี้จริงแล้วมันคืออะไร
1: เวลาเราไปแบบไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราก็คือดูวงดนตรีแสดงดนตรีใช่ไหมในหน้าที่ของจัมมี่ก็คือเป็นคนที่ควบคุมเสียงของวงดนตรีให้ผู้ชมฟังจริงๆเนี่ยซาวด์เอนจิเนียร์มันก็มีหลายแบบแต่ว่าแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็คือเป็นไลฟ์ซาวด์ที่ก็คือคนที่ทำกับดนตรีสดแล้วก็ออดิโอเอนจิเนียร์ที่ทำงานอยู่ในสตูหรือว่าทำเป็นพวกบอร์ดแคสต์อัดเสียงอย่างแบบเราสัมภาษณ์เนี้ยก็ต้องใช้ซาวด์เอนจิเนียร์มาควบคุมเสียงมาอัดเสียงที่เราพูดกัน
0: อ๋อใช่ก็คือแบ่งเป็นการไลฟ์เลยกับแบ่งเป็นการอัดถูกป่ะ
1: ใช่ไลฟ์มันต่างกับสตูตรงที่ว่าอย่างสตูดิโอเนี่ยคือมันสามารถกลับมาแก้ไขได
0: ้
1: ถ้ามันมีข้อผิดพลาดแล้วลบเสียงนู่นเสียงนี่แบบตัดให้มันเร็วขึ้นช้าลงได้แต่ว่า
0: ก็เหมือนตัดต่อเพลงใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์ก็คือมันผ่านมาปุ๊บอะมันคือเรียลไทม์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยคนชอบเข้าใจว่าเป็นดีเจเพราะดีเจอย่างเงี้ยเวลาเขาเพอร์ฟอร์มอะเขาก็จะต้องมีแบบ
0: มี
1: ม
0: ิ
1: ก
0: เซอร์เหมือนกัน
1: ซึ่งแบบเขาก็จะแบบมีแผ่นให้มาสแคร์มีแบบเปลี่ยนเด็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ดีเจก็คือเป็นคนแบบเล่นเพลง
0: เล่นเพลง
1: แต่ละเพลงสลับไปสลับมาเป็นเพลย์ลิสต์ให้เราฟังแต่ซาวเอ็นก็คือเสียงจากทุกอย่างรวมกันแล้วก็ส่งออกไป
0: ส่งออกไป
1: ใช
0: ่แล้วขั้นตอนของไอ้ซาวเอนจิเนียร์เนี่ยมันมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรบ้างไหมครับ
1: อย่างแรกก็คือเราต้องขอเบอร์ประสานงานกับซาวของที่นั้นๆก่อนเพราะว่าแต่ละที่เขาก็จะเหมือนมีอุปกรณ์ของเขาอยู่ซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่าเป็นอะไรถ้าเขาไม่ได้บอกเราอะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปติดต่อเขาว่าสวัสดีค่ะนี่เราเป็นซาวของพี่วีนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราใช้อะไรบ้างของเขาเขามีสิ่งที่เราต้องการแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พอวันงานเราก็เริ่มเซตของเริ
0: ่
1: มเช็คสัญญา
0: ซาวบาบา
1: ใช่แล้วแต่ว่าอย่างพวกทำไลฟ์ซาวมันจะมี2สเต็ปก็คือสเต็ปใหญ่แรกมันก็คือตอนซาวเช็ค
0: ครับ
1: ซาวเช็คก็คือก่อนที่เราจะเล่นสดจริงก็ต้องมาเทสเสียงกันก่อน
0: ตอนเทสเสียงเนี่ยเอาจริงคนที่เขาไม่ได้ทำงานตรงนี้เขาไม่เข้าใจหรอกเทสเสียงไปทำไม
1: ในการเทสเสียงก่อนเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าที่เราไปอ่ะมันเป็นยังไงเสียงแล้วก็เสียงที่ออกจากอุปกรณ์ที่เขาเตรียมให้เราอ่ะมันเป็นยังไงในแต่ละที่

0: เหมือนแต่ละที่ที่วงไปเล่นก็คือเราจะพยายามทำให้เสียงที่ออกมาไม่ว่าจะลำโพงไหนอะเสียงอะจะคล้ายเดิมที่สุด
1: จะคล้ายสิ่งที่เพลงจริงเราเคยฟังถูกไหม
0: ใช่สิ่งที่นักดนตรีเขาอยากจะสื่อให้คนดูอะเราจะเป็นคนกลางที่ทำให้เสียงนั้นอะมันคล้ายเดิม
1: หมายความว่าเราต้องเข้าใจดนตรีของวงนั้นด้วยเกี่ยวไหม
0: จริงอะในความคิดจะมีก็คือซาวมันมีความเป็นแบบเหมือนนักดนตรีอยู่นะแต่นักดนตรีอ่ะเขาเล่นแต่ละชิ้นของตัวเองประกอบกับวงใช่ไห
1: ม
0: แต่เราเป็นคนที่จับทุกชิ้นอ่ะ
1: มาร
0: วมกันให้มันกลมกลืนกัน
1: เรามีหลักการยังไงในการทำให้เพลงมันรวมกันเรารู้ได้ไงว่าอะไรคนดังอะไรคนบาง
0: อย่างวงที่เราทำเราต้องรู้คาแรคเตอร์ของวงก่อนว่าเขาเป็นยังไงก่อนที่เราจะโชว์จริงๆอ่ะมันจะมีเป็นแบบพรีโปรดักชันก็เหมือนเราซ้อมก่อนที่เราจะไปเล่นสดอะไรเงี้ยค่ะคุยกับวงว่าเจ้าของวงอ่ะต้องการคาแรคเตอร์ที่ออกมาในไลฟ์แบบเป็นแบบไหนบางทีมันอาจจะเหมือนในเรคคอร์ดก็ได้หรือบางทีมันอาจจะไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยพอเราซ้อมเสร็จอ่ะเราก็อาจจะอัดแล้วก็มานั่งฟังกันว่าอ๋อเสียงกองอาจจะไม่ต้องดังมากนะเพลงเรามันแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเน้นพวกแบบซินพวกเบสอะไรเงี้ยแล้วแต่วงเลยเราจำคาแรคเตอร์นั้นให้ได้แล้วก็เวลาโชว์เราก็คือทำตามสัญชาตญาณแล้วก็ทำตามคาแรคเตอร์ของวงนั้น
1: อันนี้คือขั้นอยู่ที่ซาวเช็คไปแล้ว
0: ใช
1: ่แล้วตอนที่จบตรงงานการซาวเช็คหมดละตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราทำอะไรตรงนั้นครับ
0: เราก็บาลานซ์นั่นแหละบาลานซ์ทุกเสียงในแต่ละเพลงเพราะว่าเวลาเราโชว์เราไม่ได้เล่นแค่1เพลง
1: ครับ
0: เราก็เล่นเป็น10เพลงเลยซึ่งในแต่ละเพลงมันก็มีท่อนที่ควรเบาท่อนที่ควรดังเครื่องนี้โซโล่เครื่องนั้นโซโล่อะไรเงี้ยหน้าที่ของเราโอเคเวลาเขาโซโล่
1: เราต้องรู้รายละเอียดทุกจุดเลยถูกปะสมมติว่าจุดนี้กีตาร์โซโล่เสียงกีตาร์ต้องเด่น
0: ใช่แล้วก็เหมือนแบบเป็นคนช่วยเขาอีกเวนึงก็แบบเอ้ยมันอาจจะยังดังไม่พอแล้วก็ดันขึ้นไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบท่อนนี้มันจะต้องฟุ้งเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็มีรีเวิร์บเสียงฟุ้งๆให้นักร้องอะไรเงี้ย
1: หลังจากเสร็จงานต้องมีทำอะไรไหม
0: ก็เก็บของ
1: เก็บของแค่นั้นเลยเก็บของกลับบ้านจบแล้วอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือขั้นตอนโอเวอร์ออลของการไลฟ์สดถูกไหม
0: ใช
1: ่แล้วเวลาถ้าแบบอัดเสียงที่ไม่ใช่ไลฟ์มันง่ายกว่านี้ปะ
0: จริงๆอัดเสียงที่ไม่ใช่ไลฟ์อะยากกว่าย
1: ากกว่าเหรออ้าวทำไม
0: จริงๆมันไม่เชิงยากแต่ว่ามันจุกจิกกว่าคืออย่างไลฟ์อย่างเงี้ยคือเราเวลาเล่นปุ๊บปุ่มเสียงดังพอจบโชว์มันก็จบใช่ไหมถ่ายก่อนไปฉายทีหลังเงี้ยเราก็ต้องช่วยจูนให้หน่อยหรือว่าแบบกองตีไม่ตรงเราช่วยแบบขยับเน
1: ี่
0: ยเราก็จะต้องมาคีดิตให้อะไรเงี้ยนะ
1: โดยแปลว่าส่วนใหญ่ในงานต่างๆงานเพลงงานอีเวนต์งานที่ต้องอัดต้องใช้ซาวด์จริงเนี่ยหมดเลย
0: ใช่ค่ะจริงๆก็ต้องใช้หมดเลยนะ
1: ในเมื่อเราเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ใช่ไหมอยากจะบอกอยากจะให้บอกทุกคนหน่อยว่าโซนไหนเสียงดีที่สุด
0: พูดยากจริงๆแล้วแต่ซาวด์ด้วยนะ
1: แล้ว
0: แต่ซาวด์คนนั้นด้วยนะว่าเขาอยากให้ดีที่สุดตรงไหน
1: จริ
0: ง
1: ๆ
0: จริงๆจริงๆเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นเฟสติวัลที่ใหญ่อย่างเงี้ยส่วนมากเวลาซาวด์ทำอ่ะเคยเราอยากให้ซาวด์ตรงกลางที่แบบไม่ได้หลังมากไม่ได้หน้ามากตรงกลางอ่ะเสียงดีที่สุด
1: เพราะอะไร
0: คนจำนวนมากมันจะอยู่นะจุดๆนี
1: ้
0: ดังนั้นเราก็จะพยายามทำให้ตรงเนี้ยเสียงที่ออกมามันดีที่สุดแล้วถ้าสมมุติเราเป็นคนดูเงี้ยเราเบียดไปไม่ได้อ่ะจริงๆให้อยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านขวา
1: สักทาง
0: ตรงกลางก็โอเคอยู
1: ่มาถามถึงเรื่องอื่นๆอย่างเช่นรายได้ของซาวด์เอนจิเนียร
0: ์ถ้าของน้ำเมียมจัดอยู่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ละกันดังนั้นรายได้ก็คือต่อโชว์ตอนหนึ่งครั้งที่เราไปทำงาน
1: เราก็จะมีเลทของเราเองป่ะ
0: ขั้นต่ำว่าเรารับเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็จะรีเลทกับวงที่เราทำด้วยเช่นแบบเป็นวงที่เพิ่งตั้งยังไม่มีค่ายยังค่าตัวในการเล่นต่องานเขาได้น้อยอย่างเงี้ยเราก็จะต้องรับค่าตัวที่แบบว่าเขาสามารถไหว
1: ด้วย
0: ที่จะจ่ายอะไรเงี้ยนะคะ
1: แจมมี่ครับอะไรคือเหตุผลที่แจมมี่เนี่ยเลือกเรียนดุริยางคศิลป์ตั้งแต่ม.4เลยแล้วก็เลือกที่จะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ครับขอเหตุผลหลักเลย
0: เหตุผลหลักชอบดนตรี
1: ชอบดนตรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
0: ใช่แต่แค่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นดนตรีเหมือนเปลี่ยนเครื่องดนตรีมากกว่าตอนแรกเราเล่นโอโวใช่ไห
1: ม
0: แต่พอขึ้นมหาลัยอ่ะเราเปลี่ยนไปเล่นมิกเซอร์ละ
1: มิกเซอร์แทน
0: ใช่จริงๆโชคดีมากที่ได้ทำพี่วีเพราะว่าจริงๆอ่ะฝึกงานก็คือพี่วีเป็นวงแรกที่ทำงานด้วยฝึกงาน
1: ก็ฝึกจากพี่วีด้วยเหรอ
0: จริงๆก็เป็นแบบเทคนิคใช่มั้ยเป็นคนแบบเดินสายตั้งนู่นนี่มาก่อนแล้วก็โอเคทํามอนิเตอร
1: ์
0: พาให้นักดนตรีฟังแล้วค่อยแบบขยับมาเป็นเอนจิเนียร์เป็นแบบฟอนต์ออฟเฮาส์ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ค่อยฝึกแล้วพัฒนาขึ้นมาเร
0: ื่อยๆใช่เพราะจริงๆอ่ะมันยากที่แบบอยู่ดีเราไปปุ๊บเราเป็นซาวด์เลยแบบมาแบบคอนโทรลข้างหน้าเลย
1: ทำไมถึงยากอ่ะ
0: มันเหมือนแบบเราต้องเก็บชั่วโมงบินก่อน
1: อ
0: ่ะก่อนที่เราจะได้มาทำจริงตรงนั้นอะไรเงี้ย
1: พี่ขอถามอะไรนิดนึงทำไมแจมมี่ถึงได้ทำกับพี่วีเอเวอร์เรสต์แล้วก็ทำกับวงที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอ่ะ
0: เริ่มแรกอ่ะคือโชคดีก่อนแล้วกัน
1: ไม่จริงอ่ะมันจะโชคดีอย่างเดียวไม่ได้หรอกความสามารถมันต้องมีด้วยถูกป่ะล่ะ
0: ก็เรามีความรู้แหละประมาณนึงแล้วเราสามารถคุยกับเขาแล้วเข้าใจ
1: การสื่อสารหรอ
0: การสื่อสารอะเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งสำหรับวงดนตรีเพราะว่าบางคนนะคะทำดีนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับวงไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบไม่สบายใจที่จะทำงานด้วยแต่เนี้ยเหมือนเราอะสามารถทำงานกับเขาแล้วเราคุยกันได้ง่ายเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน
1: มันคือความสบายใจที่เกิดขึ้นกับเขาม
0: ันคือความสบายใจแล้วก็อย่างจะมีอย่างเงี้ยไปทำงานกับพี่วีตั้งแต่เริ่มต้นอะไรเงี้ยเขาเห็นเราตั้งแต่แบบเราเก็บสายไหมเขาเราแบบเทสไหมเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะในส่วนตัวคิดว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเราด้วยว่าเราทำได้อะไรเงี้ยนะ
1: ซึ่งพี่ว่าจะมีอ่ะก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆถูกต้องไหมเราก็เก่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับที่จะสามารถทำให้เขาแบบผลงานเขาดีขึ้นได้
0: ใช่เวลาเราจะวัดว่างานไหนดีไม่ดีเนี่ยนอกจากความรู้สึกเราแล้วก็คือความรู้สึกของคนที่มาดูโชว์นั้น
1: ๆวัดจากแค่นั้นเลยถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ความพึงพอใจของศิลปินแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเหมือนแต่ละงานที่เราทำมารู้สึกว่าเราตั้งใจที่จะทำทุกโชว์อยู่แล้วพอทำไปเรื่อยๆมันก็มีคนอื่นที่เห็นเราแล้วก็เหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำงานกับเราอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องประกอบด้วยหลายอย่างมาก
0: ใช่มันก็เป็นอาร์ตอย่างหนึ่ง
1: เป็นอาร์ตอย่างหนึ่งถูก
0: ใช่
1: แจมมี่คิดว่าอาชีพที่แจมมี่ทำเนี่ยสิ่งที่มันสนุกที่สุดนี่คืออะไร
0: สิ่งที่สนุกที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดใน แต่ละโชว์ก็ได้ก็คือเหมือนแบบเนื่องจากเราไปทำในที่ที่ต่างกันดังนั้นโจทย์ของเราที่จะสร้างความท้าทายความสนุกก็คือทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดแค่ไหนในแต่ละที
1: เรามองเรื่องสนุกหรอ
0: ก็ต้องมองให้มันสนุกเออใช่บางที่อ่ะมันรู้สึกยากแบบเสียงที่ออกมาอาจจะไม่ได้เป็นที่คิดเงี้ยเราจะทำยังไงให้เสียงอ่ะมันเป็นได้อย่างที่เราหวังมากที่สุดคือถ้าเราทำได้เงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราแบบสนุกกับมันสุดท้ายคือถ้าโชว์ยิ่งดีแค่ไหนอ่ะเราก็จะสนุกกับมันมากขึ้น
1: อยากจะให้แนะนำน้องๆที่แบบอยากจะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์อย่างเงี้ยคิดว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและเขาต้องมีความรู้อะไรบ้าง
0: ถ้าเป็นคนที่เล่นดนตรีได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าเหมือนเราต้องเข้าใจดนตรี
1: เราเข้าใจดนตรี
0: คือถ้าเราเล่นดนตรีได้อะเราจะเข้าใจว่าเสียงที่ดีของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมันเป็นยังไงเหมือนเวลาเราฟังเพลงอย่างเงี้ยเพลงมันก็มีหลายเจนใช่ไหมหมายถึงว่ามีป๊อปมีอิเล็กทรอนิกส์มี70 80อะไรเงี้ยบางทีอะเราฟังแล้วเราควรจะจำคาแรคเตอร์ของเครื่องดนตรีในยุคนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะเพื่อที่ว่าเวลาเราทำกับวงเนี่ยคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อโอเคที่เขาหมายถึงอ่ะมันหมายถึงแบบนี้นะแบบ
1: ใช่ไหม
0: เกื้อหนุนว่าแบบอ๋อโอเคฉันเก็ทแหละว่าอันเนี้ยคือเสียงดีนู่นนี่นั่นใช่
1: แต่จากที่พี่ฟังนะโอ้อที่อยู่พูดมามันคือแพชชั่นเลยมันคือความชอบโดยตรงทั้งหมด
0: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับฟังคนอื่นด้วยอาชีพเพราะว่าเราทำเสียงให้คนหมู่มากฟังเราไม่ได้ฟังคนเดียวด้วยเราต้องรับฟังคนอื่นให้เป็นมันก็จะทำให้เราทำอาชีพนี้ได้แบบว่าแฮปปี้ไม่เครียด
1: ได้อยู่ได้นาน
0: ใช่

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพู

0: ักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Flower vegetables, F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower, C A U L I F.L-O-W-E-R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B-U-T-T-E-R-F-L-Y P-E-A Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับแล้วเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย